0: ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อ่านหาใจมองเกิดเป็นสาวลำพองนอนน้ำตาอยู่มาอายุอาณาม28เอ้าไม่มีอะไรอ่ะคุณผู้ฟังฉายภาพเฉยๆเอาทักทายคุณผู้ฟังก่อนละครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าเช้าวันนี้นะครับเช้าวันศุกร์ศุกร์สดใสศุกร์หรรษาศุกร์แห่งชาติศุกร์ที่7สิงหาคม2569อยู่กับผมนะครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับส่วนอีกคนนึงน้องกาแฟน่าจะกำลังขับรถอยู่คุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้ทั้งฝนตกและก็รถติดคุณผู้ฟังนะทั้ง2อย่างเลยฝนตกด้วยรถติดด้วยนะครับดังนั้นแล้วใครอยู่ที่ไหนทำอะไรกันอยู่รายงานตัวกันหน่อยรายงานหัวใจเข้ามาด้วยนะครับฝากผลงานเพลงเพราะกันเข้ามาได้ด้วยอยู่กับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับคุณผู้ฟังเอาไหนดูหน่อยสิใครทำอะไรกันอยู่แล้วก็อย่าลืมนะงานมีตติ้งของเรานะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ใครที่ฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุแล้วอยากจะมาร่วมงานมีตติ้งคือต้องบอกว่ารายการเราเนี่ยเด็กฟังเยอะมากคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่บนรถน้องๆหนูๆฟังอยู่บนรถคุณพ่อคุณแม่ก็ขับรถด้วยหรือว่าพี่สาวน้องสาวนะครับอยากจะมาร่วมงานมีตติ้งถ้าเป็นผู้ชายดีเจสอนให้แบบ 100% เลยนะชายแท้มีลูกติดก็ได้หรือชายแท้ไม่มีลูกติดก็รับหมดนะคุณผู้ฟังอาทิตย์ที่30สิงหาคมณป้อมพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกายาวไปจนถึง3โมงเย็นเพราะว่ากิจกรรมของเรามีภาคบ่ายด้วยนะเอามาใครที่ฟังรายการเราอยู่นะครับอยากจะร่วมงานมีตติ้งกับเรานะครับง่ายๆสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยคุณผู้ฟังครับใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะกดมาใน Facebook หรือว่าถ้าหากว่ายังไม่สะดวกในการกดก็แคปหน้าจอนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอถึงที่ทำงานแล้วก็ค่อยสแกนเข้ามานะครับสแกนเข้ามาใน LINE Open Chatเสร็จแล้วมันจะให้ใส่รหัสเพราะว่ามันกลัวว่าจะมีมิจฉาชีพคุณผู้ฟังใส่รหัสแล้วใส่รหัสว่าเนวี่ครับ N ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก V ตัวเล็กแล้วก็ Y ตัวเล็กเนวี่ที่แปลว่าทหารเรือนะ N ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก V ตัวเล็กแล้วก็ Y ตัวเล็กนะครับเนวี่ที่แปลว่าทหารเรือเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับเพราะว่าประมาณสัปดาห์หน้าเราก็น่าจะต้องเริ่มต้นกันแล้วนะครับตอนนี้ดีเจสอนขึ้นหนังสือเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังนะครับรอนะครับบุคคลสำคัญพิจารณาเมื่อพิจารณาเสร็จปึ้งไปกันเลยที่ป้อมพระจุลเราจะมาเจอกันอุ๊ยทำไมประตูมีเสียงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
1: อะไรรู้ไหม
0: อะไรอ่ะมันคืออะไร
1: คนใต้มีกร
0: ทำไม
1: ไม่ใช่ดิ
0: เวลา
1: ถึงก็พูดผิดเลย
0: เวลาเดินมาเขาให้ร้องเพลงมาจะได้ไม่เคอะเขิน1 2 3มาม
1: าทำไมอายบ้านนาโลนวนน้อง
0: ยัดเยี่ยม
1: ไม่ต้องกลับคืนมา
0: เพอร์เฟกต์มีฮักมาก
1: ฉันจะไปไม่ลานี่นะ
0: ว่า
1: ไปกับหนุ่มเมืองหลวง
0: ยัดเยี่ยม
1: ทิ้งคนข้างหลังนั่งน้ำตาร่วง
0: ยัดเยี่ยม
1: เจ็บในทรวงพุ่มพวงรู้หรือเปล่าทิ้งเครียวคราดไทยไปเมื่อ
0: ไรไม่ต้องร้องจบไม่ต้องร้องจบเพราะว่าเรามาสาย
1: เดือน8 เดือน9ไม่ได้นะ
0: ไปไหนมา
1: ก็ขับรถมาอยู่รถติดมาก
0: รถติดไหม
1: ฝนตกด้วย
0: เอาจริงข้างนอกฝนตกเหรอ
1: ฝนตก
0: นี่เสร็จรายการจบพี่จะต้องไปจิตอาสาต่อนะเนี่ยอ้
1: าวใช่วัดอะไรนะไอ้พานิชทนใช่ไหม
0: วัดอรุณหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: พี่ลืมดู
1: วัดพานิชทน
0: วัดพานิชทนเหรอ
1: ไม่ใช่วัดพานิชโรงเรียนป่ะไอ
0: ้โรงเรียนเหรอ
1: พานิชทนตรงจรัญ13
0: แล้วไปหรือเปล่า
1: ไม่ได้ไป
0: เราเนี่ยหลายรอบแล้วนะ
1: เราส่งตัวแทนไปอีกแล้ว
0: อีกใครอีกแล้ววะ
1: พี่วินัย
0: อีกแล้วเจอแต่คนแก่ๆอีกแล้ว
1: เขาฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู
0: ้น่าจะฟังอยู
1: ่
0: น้องกาแฟ
1: คร
0: ับ แหมขาวโจ๊ะเลยเนาะช่วงเนี้ย
1: ขาวที่ดำเนี่ยแน่ช่วงนี้อาบแดดบ่อยด้วย
0: เป็นยังไงบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมากับการไปเที่ยวหยุดยาว
1: ก็
0: ไปไหนมา
1: ไปนครพนมมา
0: ไปทำอะไรอ่ะเอาความจริงไป
1: ทำบุญสิ
0: จริงเหรอไปเล่นนครพนมกับน้องบออยากให้อายไปพ่อละสาวนอวอไรบ่สาวผู้ไก่บ่เกี่ยงบ่ใส่นางมาสีนชม
1: ก็ได้อยู
0: ่นะ
1: อันหลังๆเนี่ยบ่เกี่ยงบ่เกิง
0: เลยอ้าวเดี๋ยวลิขสิทธิ์เก็บก็ต้องได้แค่นี
1: ้ขึ้นมาขึ้นมาดี
0: ใช่
1: มีแต่น้ำและไม่มีเนื้อแล้ว
0: หรอไปนครพนม
1: ตอนแรกเนี่ย คือตั้งใจจริงๆคือจะไปนครพนมแต่ก็ทางผ่านก็มีทั้งกาฬสินธุ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ผ่านก็แวะ
0: ขับรถไปเองเหรอ
1: ขับรถไปเอง
0: มีไปแวะไปถึงไหนมั้งมันจะเข้าฝั่งของภาคอีสานที่จังหวัดไหนก่อน
1: ไปต้องแรกสระบุรีก่อน
0: สระบุรีเราเลี้ยวขวาไปสระบุรีนะ
1: สระบุรีเลยแล
0: ้
1: ว
0: แวะป่ะสระบุรีแวะมั้ย
1: แวะไม่ได้แวะเพราะว่าตอนไปเราก็ดึกแล้วเพราะเราออกไปประมาณค่ําๆ
0: เดี๋ยวพี่จะคือพี่อย่าเป็น
1: นักแต่งเพลง
0: ให้น้องเนี่ยให้น้องพูดนะว่าน้องไปไหนมาบ้างนะโอเคนะแล้วก็เริ่มจากวัดสระบุรีแล้วแวะนอนที่สระบุรีเหรอ
1: แวะนอนที่มหาสารคาม
0: แวะนอนที่มหาสารคามเลี้ยวขวาไปเมืองสระบุรีน้องว่าพี่นี่ไม่ดีพี่กลับมากรุงเทพต่อ
1: กลับมาทำไมอ่ะกลับมาทำไม
0: เหนื่อยไงเขาบอกเขาหาใหม
1: ่
0: หาใหม่เลยหากลับมากรุงเทพต
1: ่อ
0: แล้วมาบอกว่าน้องพอให้มาขอน้องที่เมืองสุพรรณ
1: แล้วไปทำไมเมืองสุพรรณอีก
0: คือสาวคนนี้ครับเป็นคนสุพรรณ
1: แต่อยู่คนละเส้นนะ
0: ไม่ใช่เราต้องไปหาก่อนเนี่ย
1: ไปหาสุพรรณ
0: กลับมาเมืองสุพรรณบุรีกลับมาแล้วพี่มาถึงสระบุรีอีกรอบเนี่ยกลับมาสระบุรีอีกรอบแล้วไปไหนต่อ
1: เขาบอกว่ากันซีนอีกแล้วครับ
0: อ้าวไม่ลืมเปิด
2: ไม่ได้เปิดไม่เห็นไหมล่ะ
0: เอาไม่พอกลับสระบุรีต่อทำไงต่อ
2: พอมาจากสระบุรีเสร็จเนี่ยเราก็ไปโคราชเข้าโคราช
0: อ๋อน้องเข้าโคราชเหรอ
2: ก็คือจริงๆเราไปปากช่องนั่นแหละก็คือผ่านปากช่อง
0: พอไปถึงเมืองโคราชน้องบอกไม่สะอาดขอไปปากช่อง
2: ปากช่องผ่านปากช่องขึ้นไปจะเข้าสารคามและจะเข้าสารคามและสารคามและ
0: พอน้องค่ำคืนนี้ไปน้องก็บอกไม่เป็นไรขอไปสารคามกับเขาไม่นอนโคราช
2: ไม่นอนโคราช
0: นอนสารคาม
2: ไม่ไปดีกว่าไม่ไปนครพนมแล้ว
0: ไปไหน
2: กลับกรุงเทพกลับกรุงเทพแล้ว
0: กลับทำไมอ่ะ
2: เพราะกว่าจะถึงนครพนมอ่ะสงสารคุณผู้ฟังไง
0: เออจริงเหร
2: อ
0: ก็ขออยู่แต่ที่เดิมนะ
2: เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเนี่ยจะถึงกี่โมง
0: เดี๋ยวก่อนเป็นไงบ้างเมืองนครพนมสวยไหม
2: สวยมากเพราะว่าจริงๆอ่ะไปช่วงหน้าฝนด้วยเพราะตอนช่วงนั้นพายุเข้าพอดีช่วงที่เขาพรรษาก็ไป
0: มันไปสวยตรงไหนว่าพายุเข้า
2: ก็คือมันธรรมชาติสวยคือเขาเรียกอะไรไม่ร้อนอ่ะหนึ่งคือไม่ร้อนแล้วไปอ่ะแต่ฝนก็อาจจะชุกหน่อยช่วงนั้นเราก็ไปกันที่แรกคือไปแวะกาฬสินธุ์ก็คือไปวัดหลวงปู่ศิลาว
0: ัน
2: นั้นก็ได้ไปสักการะหลวงปู่ศิลาเพราะว่า
0: จริง
2: หลวงปู่ศิลาก็ยังวันนั้นก็อยู่ที่วัดพอดี
0: จริงเหรอ
2: แกไม่ได้ไปกิจนิมนต์ที่ไหนก็มีโอกาสได้เจอท่าน
0: นะครับไหม
2: ก็กราบท่านกราบท่าน
0: จริงเหรอ
2: ใช่คนเยอะมาก
0: ท่านให้เหรียญอะไรมามั้ง
2: เหรียญไม่มีให้น้ำมนต์มา
0: จริงเหรอหลวงปู่ศิลา
2: น้ำมนต์เลยอ่ะตักเอาในองค์
0: ที่อยู่จังหวัดอะไรนะหลวงพ่อ
2: กาฬสิน
0: ธุ์อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์
2: กาฬสินธ
0: ุ์หลวงปู่ศิลาคือดังมากเลยนะ
2: ครับดังมากคนเต็มคนเยอะมากแล้วพอเสร็จจากนั้นเราก็ไปแวะที่จังหวัดที่จะเข้านครพนมจำมุกดาหารเป็นสะพานข้ามสะพานข้ามที่จะไปฝั่งนู้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางด่านเข้านะเป็นสะพานที่ขนส่งระหว่างขนส่งก็ใต้สะพานก็จะมีองค์พญาอนันตนาคราชเราก็ไปสักการะ
0: จริงเหรอ
2: จุดที่1
0: คือพี่น้องภาคอีสานน่ะเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องเนี้ยมาก
2: ครับก็คือเขามีความเชื่
0: อ
2: เราก็คือจะไปครั้งแรกเราก็ไปสักการะเสร็จเราก็เข้าไปที่นครพนมทีนี้เข้าไปที่ตัวพระธาตุพนมเลยพระธาตุพนมก็ไปสักการะเหมือนกันก็โอ้โหเจดีย์ที่นู่นก็จะไม่เหมือนจากที่อื่นนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็คือเขาจะเป็นแบบทรงหกเหลี่ยมอ่ะ
0: เจดีย์ทรงหกเหลี่ยม
2: หกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนี่แหละผมก็จำไม่ได้แต่มันจะไม่กลมนะเจดีย์อย่างภาคใต้เนี่ยเจดีย์เขาจะเป็นกลมๆ
0: เจดีย์กลมๆเหมือนกับเจดีย์นคร
2: ศรีธรรมราชที่เพิ่งจะได้มรดกโลกก็กลมๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าของผังภาคอีสานเนี่ยเขาจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อย
0: น
2: ะโอ้โหสวยมากสวยงามแล้วก็พอเสร็จปุ๊บพรุ่งเช้านี่เราไปอีก
0: ไปที่ไหนอีกอ่ะ
2: ขึ้นไปถ้ำนาคาเลยทีนี
0: ้เอาความจริง
2: บึงการ
0: ที่เขามีเขาเรียกอะไรมีหินสามวานน่ะเหรอใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: มันคนละที่กันเหรอ
2: ไม่ใช่
0: ถ้ำนาคาเป็นไงน้อง
2: คือวันนั้นเนี่ยฝนตกตอนเช้าขึ้นไป8 โมงไปถึงนู่น7 โมงเราขึ้นเลยขึ้นไปบนถ้ำระยะทางเนี่ยประมาณ4-5 โลนะ
0: จริงเหรอ
2: ขึ้นไปบนภูเขาบนเขาเลยขึ้นไปก็ถึงเราก็สักการะก่อนขอว่าเรามาไปมาเมื่อมาเพื่อสักการะขอเป็นหอเขาเรียกอะไรให้ปลอดภัยให้ขึ้นลงปลอดภัย
0: คาดพอด
2: ก็คนเยอะมากพี่ ผมว่าน่าจะหลักพันวันนั้นอ่ะ
0: โอ้จริงเหรอ
2: ก่อนที่วันจะเข้าพรรษาเนี่ยคนน่าจะประมาณหลักพัน
0: ถ้ำนาคาเนี่ยคือเขาไปทำอะไรกันไปมูอ่ะ
2: คือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่ดังจริงๆเนี่ยถ้ำนาคาเนี่ยมันมีมานานมากคือเมื่อก่อนเนี่ยข้างบนจะเป็นวัดแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเป็นช่วยกันบูรณะช่วยกันเขาเรียกอะไรดูแลอยู่ในพื้นที
0: ่
2: ทีเนี้ยมันมีอยู่ปี62หรือ63แต่ผมก็จำไม่ได้จำได้คร่าวๆว่าประมาณ62 63ก็คือที่ดังมาคือจากมดดำ
0: คุณมดดำใช่ไหม
2: คุณมดดำที่เขาไปมู
0: คชาพา
2: จนดังจนคนขึ้นไปตอนนี้ก็คือเป็นอุทยานกลายเป็นว่าตอนนี้อุทยานเข้ามาดูแลแล้วเข้ามาดูแลแล้วก็ให้กิจของสงฆ์เนี่ยคือพระเนี่ยมาอยู่ด้านล่างแทนเพราะว่ากว่าด้านบนเนี่ยวัดเนี่ยมันมีที่สร้างอยู่เนี่ยกว่าจะลงมาถึงข้างล่างนี่ก็ใช้เวลาเดินเป็นชั่วโมงนะ
0: โอ้จริงเหรอ
2: ใช่ผมขึ้นไปตั้งแต่8โมงกว่าจะอะไรเสร็จก็4โมงเย็นพอดี
0: หุย
2: เพราะว่ารอสักการะหลายที่เพราะว่ามันจะมีเสียน1เสียน3มีทั้งมีงอนพญานาค
0: หุย
2: มีคือตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเหมือนขนาดนี้ก็คือเราไปดูเสียนที่3ถ้าคนเคยไปนะจะไปลองไปดูภาพนะครับหาภาพดูกันได้มันเป็นเสียนที่3
0: เป็นยังไงบ้าง
2: คือเขาจะเป็นหัวเหมือนหัวเป็นหินนั่นแหละแต่ว่าลักษณะมีดวงตาเหมือนหัวงู
0: เฮ้ยอันนี้น้องกาแฟเห็นแบบจริงๆเลยนะ
2: เห็นจริงๆแล้วก็ผมอ่ะก
0: ็มีภาพไหม
2: มีภาพให้ดู
0: แต่น้องกาแฟส่งภาพ
2: ให้ส่งให้ดูแล้วคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราก็ไปสังเกตว่ามันจะเหมือนไงพอถ่ายรูปมาเชื่อไหมพี่ผมก็เหมือนมากคือเหมือนจริงจริง
0: จริงเหรอ
2: เหมือนจริงๆเหมือน
0: ต้องส่งไหมพี่ทิง
2: เดี๋ยวผมส่งให้ดูนะ
0: เดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้
2: ลองดูว่าเหมือนไหมคุณผู้ฟังต้องลองดูว่าเหมือน
0: แต่ตอนนี้น้องกาแฟก็มีงูอยู่บนหัวนะ
2: อะไรอ่ะ
0: ห่วงงูอ่ะ
2: เดี๋ยวไม่ใช่นี่คุณผู้ฟังมานั่ง
0: ส่งไปให้ใครอ่ะยังไม่ได้ส่งเห็นไหม
2: เดี๋ยว
0: หมุนด้วยแหละ
2: หมุนเน็ตไม่ดีเลย
0: เป็นแล้วเป็นไงอีก
2: ทีนี้พอไปถึงจุดที่
0: คือรูปเนี้ยที่น้องกาแฟเห็นน่ะคือเหมือนที่สุดเลยใช่ไหม
2: อันเนี้ยเป็นเสียนที่หนึ่งเสียนที่สองไอ้เสียนที่สามเสียนที่สองเนี่ยจะอยู่ไกลหน่อยเสียนที่สองนี่จะอยู่ถ้ำนาคีจะอยู่อีกประมาณ15 กิโลแต่เราไม่ได้ไปเดิน
0: อ๋อเขาเรียกเป็นจุดอะถ้ำนาคีถ้ำนาคาอย่างนั้นหรอ
2: ใช่เป็นจุด
0: รอ
2: ตรงนั้นอันนั้นเขาเรียกเสียนที่หนึ่งส่วนเสียนไอเดียดูเป็นงอนนะดู
0: มีงอนด้วยหรอ
2: มีงอนพญานาค
0: ส่งมาทีเดียวเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังไปแล้วคือบรรยากาศในการเดินเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องกาแฟ
2: บรรยากาศในการเดินก็จะทุลักทุเลหน่อยเพราะว่าวันนั้นฝนตกก็คือทางก็จะลื่นหน่อยมันจะลื่นมากแล้วก็ทุกคนจะขึ้นไปเองไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
2: อันนี้คือมันเป็นกฎระเบียบของอุทยาน
0: ว่า
2: ทุกคนต้องมีไกด์ไปด้วย
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ใช่
0: เราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราแข็งแรงเราไปไม่ได้หรอที่ทำนาคาเนี่ย
2: ไม่ใช่จะอยู่ดีๆฉันจะอยากจะเดินขึ้นไปนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่ามันมีกฎระเบียบคือเขาต้องเดินตามคือไกด์ต้องเป็นคนแนะนำว่าต้องเดินอย่างนี้ต้องเข้าตรงนี้ต้องจุดนี้ก่อนนะ
0: หยุดนิดนึงแสดงว่าเราต้องเสียเงินค่าไกด์ใช่ไหม
2: ใช่
0: เท่าไหร
2: ่ก็ประมาณ500 บาท500 บาทเนี่ย
0: คุ้มไหม
2: ก็
0: โอ้แต่เขาอยู่กับเราทั้งวันเลยใช่ไหมอ
2: ยู่ทั้งวันอยู่จนจบแล้วก็สมมติคณะทัวร์นึงเนี่ยมี10-20 คนไกด์คนเดียว
0: จริงเหรอ
2: ใช่
0: เขากันเพื่ออะไรอ่ะเพื่อไม่ให้คนมาออกหลงทาง
2: คือหนึ่งเนี่ยหนึ่งคือการหลงทางสองคือ เพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันจะมีซ้ายขวาด้วยบางทีอาจจะหลงเดินไปทางนู้นอาจจะไปทางที่ลังลงแล้วก็อย่างคือ เส้นทางอ่ะมันข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันชันไม่ชันเขาก็จะมีการเตือนจากไกด์ก่อนว่าข้างหน้าให้ระวังนะครับทางจะลื่นทางจะชันค่อยๆเดินขึ้นไป
0: อ
2: ย่างนี้แล้วก็เขาจะแนะนำว่าจุดนี้เป็นจุดนี้เป็นของอะไรเขาจะแนะนำเขาจะบอกเราว่าให้สักการะจุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจุดนู้น
0: อ๋อคือมีไกด์แนะนำอย่างดี
2: มีไกด์แนะนำอย่างดีนะครับไกด์ก็จะเป็นคือผ่านการอบรมหมดแล้วนะฮะผ่านการอบรมแล้วก็ผ่านเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนไกด์ท้องถิ่นน่ะล่ะต้องผ่านการอบรมผ่านการฝึกก่อนฝึกเป็นไกด์ก่อนที่จะมาเป็นได้นะครับ
0: อันนี่มาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้ดูภาพว่าแล้วตอนนั้นคือถ้าหากฝนตกมันก็คือเดินก็ยังดีอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: คือตอนฝนตกเนี่ยมันดีอย่างคือเราเห็นธรรมชาติที่แบบที่ที่มันสวยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยอย่างพี่ไอ้พวก ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเขียวชะอุ่มมาก
0: จริง
2: คือมอสอะไรมันจะเห็นชัด
0: อันนี้นี่ดูจุดนี้ก่อนจุดนี้คืออะไรที่น้องกาแฟ
2: จ
0: ุดไหว้อยู่
2: จุดเนี้ยคือเสียนที่3เค้าเรียกเสียนที่3
0: แล้วน้องกาแฟต้องไหว้ด้วยหรอ
2: คือเค้าก็ไปสักการะเหมือนกันเราก
0: ็ตามที่ใครเอาธูปเอาอะไรไปไหว้มั้ย
2: ไม่มีเค้าไม่ให้เอาธูปอะไรขึ้นไป
0: คุณผู้ฟังนะใครได้ฟังอยู่ทางวิทยุนะลองเข้ามาดูได้แล้วถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยไปนะผมคนนึงอ่ะที่ยังไม่เคยไปและผมก็มีความคิดว่าผมอยากจะไปอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือเราก็พูดถึงความเชื่อนะก็มีความเชื่อนิดนึงแต่ใจอยากจะไปพิสูจน์อยากจะเห็นด้วยตาเปล่าว่าที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนงูมากๆเลยเหมือนจริงไหมแต่ถ้าทุกคนเห็นภาพเนี้ยนะแล้วก็จะเห็นเหมือนชัดเลยว่าตรงขวาคือลูกตา
2: คือถ้าสมมุติว่าใครไม่สังเกตตอนที่ไปเดินเนี่ยตอนที่เห็นในภาพจริงๆอ่ะพี่เชื่อไหมว่าผมอ่ะไม่คิดว่าจะเป็นลูกเป็นดวงตา
0: ทำไม
2: เพราะว่ามันถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ย
0: มันมองไม่ชัดเลย
2: มันจะไม่ค่อยชัดมันจะไม่ได้มองว่าเป็นเสียนแต่พอถ่ายรูปมาเนี่ยมันเหมือนจริงๆอ่ะพี่ลองดูสิว่าเหมือนไหม
0: เหมือนตรงขวาคุณผู้ชมฮะเห็นไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
2: เหมือนดวงตาไหม
0: สูงอ่ะคือดวงตานะ
2: ใช่
0: แล้วอันนี้เป็นจุดที่สามใช่ไหม
2: อันนี้เขาเรียกเสียนที่สาม
0: เสียนที่สามนะมาอีกจุดนึง
2: จุดนี้เขาเรียกหงอน
0: นี่คืองอนพญานาคเหรอง
2: อนพญานาคเขาเรียกงอนนะเขาเรียกงอนจุดนี้จะเป็นจุดเจอก่อนเจอจุดนี้ก่อนจุดแรกเลยจะเป็นจุดนี้เจอเป็นงอนพญานาคนะฮะแต่วันนั้นนี่เสียดายนิดนึงคือผมไม่ได้ลงเข้าไปในถ้ำที่เป็นลวกของลำตัวลำตัวของเขาบอกว่าเป็นช่วงในลำตัวที่จะเป็นเหมือนงูขดอยู
0: ่หุยจริงเหรอ
2: คือไม่ได้ลงเพราะว่าคนเยอะมากก็คือคนเป็นพันนะพี่พันต่อคิวเป็นประมาณ300คิวกว่าจะลงในถ้ำเนี่ย
0: เยอะนะ
2: ใช่เสร็จปุ๊บแล้วเขาขายทุเรียนทอดด้วยนะข้างบนนั้นอ่ะ
0: จริง
2: เออ
0: เนาะก็อ๋อ
2: เขาขายทุเรียนทอดด้วย
0: ต้องแฝงพูดอย่างนี้ได้ไง
2: ไม่ช่วงหิวไม่มีอะไรกิน
0: ฮะ
2: ข้างบนเขาไม่ขายของ
0: อ๋อเขาเลยขายทุเรียนทอด
2: ทุเรียนทอดข้างล่างเนี่ยเขาขายอยู่เราก็พกกินขึ้นไปกินข้างบน
0: อ๋อไปกินข้างบนด้วย
2: แต่ทุเรียนเนี้ยสั่งมาจากจันทบุรี
0: จริงเหรอ
2: ชื่อทุเรียนว่าดีเจสอนทุเรียนทอด
0: เขาไปขายถึงนั่นเลยเหรอ
2: ขายไปถึงนู่นคือพกจากบ้านไปเลย
0: อุ้ย
2: พกไปกิน
0: โอ้ยไม่ธรรมดาเลยอ่ะ
2: พกไป
0: กาแฟ
2: ที่ว่าพกไปกินว่าอะไรรู้ไหม
0: ทำไม
2: มันไม่มีอะไรกิน
0: เอาแล้วที่นั่นเป็นไงบ้าง
2: อุ้ยคนรู้สองร้อย
0: มีของขายเยอะไหม
2: คือของนั่นล่างเนี่ยขายคือเขาแนะนำว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยซื้อได้แต่ห้ามถือหิ้วไปเป็นถุงพลาสติกต้องเก็บเข้าในกระเป๋าเท่าน
0: ั้นอ๋อก็ซื้อไว้ก็เราต้องสะพายกระเป๋า
2: สะพายกระเป๋าผมก็ต้องสะพายกระเป๋าเข้าไปแต่ไกด์เขาจะมีน้ำดื่มมีขนมเนี่ยเขาจะสะพายของเขาเองประมาณ 2-3 โลนะเพื่อให้เรามีน้ำกินน้ำดื่มข้างบนเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราจะไม่มีน้ำดื่มอะไรขายเลยเพราะว่าเขาจะไม่มีการทิ้งขยะข้างบนแล้วขยะทุกชิ้นกินเสร็จแล้วไกด์ต้องเก็บลงมา
0: จริงเหรอ
2: ต้องเป็นคนเก็บลงมาหมดเลยทุกชิ้น
0: คุณนัสรากุ๊กกุ๊กบอกว่าทุเรียนมาเกี่ยวอะไรคะไม่ได้เกี่ยวค่ะ
2: เขาเรียกว่าเป็นการขั้นโฆษณา
0: ทุเรียนไม่ได้เกี่ยวนะ
2: ไม่เกี่ยว
0: โอเคเอาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี
2: ใช่
0: กับถ้ำนาคาถ้าหากว่าให้ไปครั้งนึงไปไหม
2: ไม่ก็ถ้า
0: ก็พอแล้ว
2: ก็คือไปได้แต่ว่าแนะนำนะใครอยากจะไปอย่าไปวันหยุดยาว
0: ต้องวันธรรมดา
2: วันธรรมดาหรือไม่ก็วันหยุดปกติอ่ะ
0: ไม่งั้นหายใจไม่ออกใช่ไหมคนเยอะ
2: เป็นพันคนเป็นพัน
0: คนเยอะมากถ้ำนาคาคือคุณผู้ฟังผมก็เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะรู้ข่าวนี้มารู้มาแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณมดดำอ่ะเขาก็ไปแล้วก็ไปมูนะขอนู่นขอนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ในสิ่งที่ตนเนี่ยหวัง
2: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่ทราบพอดีว่าคุณมดดำเนี่ยเขายังมีความเชื่อ
2: มีความเชื่อเรื่อง
0: พญานาคนี้ด้วยนะใครที่แบบว่าอยากจะไปเนาะก็ไปกันได้ที่จังหวัด
2: บึงกาฬ
0: บึงกาฬมีอะไรที่สวยๆเยอะมากมายเลยนะหินสามวานอ่ะก็อยู่ที่บึงกาฬนะคุณผู้ฟังอ้าวเป็นจังหวัดที
2: ่เป็นจังหวัดที่77
0: นะครับอ้าว ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยน้องได้ดูข่าวไหม
2: ข่าวอะไร
0: มีผู้หญิงท่านหนึ่งที่เป็นข้าราชการท่านแต่งหน้า
2: อ๋อเห็นแล้ว
0: แล้วสำหรับดีเจสอนนะ
2: ให้เท่าไหร
0: ่นี่แหละคือเต็มร้อยค่ะ
2: เต็มร้อยนะ
0: นี่คือเต็มร้อยค่ะไม่มีพลาดคือเรื่องนี้ต้องบอกว่านางไม่ธรรมดานะ
2: ครับ
0: ท่านเป็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปะแต
2: เ
0: ขาบอกท่านชื่อว่าตัสนีมทิพย์คำ
2: ครับ
0: นะอยู่ที่จังหวัดอันนี้อยู่ที่จังหวัดปะ ปัตตานียะลาเนี่ยฉันจำไม่ได้อยู่เหมือนกันเขาบอกเขาแต่งหน้าเนี้ยมาเป็น10ปีแล้ว
2: ไหนดูสิ
0: มีคนน่ะไปบูลลี่นาง
2: ทำไมอ่ะ
0: ว่านางแต่งหน้าทรงนั้นทรงนี
2: ้
0: ดีเจสอนบอกเลยนะว่าน างแต่งหน้าได้สวยที่สุดอันดับหนึ่งในใจของดีเจสอนวันนี้นางเปิดใจด้วยลองไปฟังกันหน่อย
2: ดูสิยังไง
3: ในเรื่องนี้ก็คือว่าการแต่งหน้าเนี่ยก็คือพี่แต่งหน้าแบบนี้มานานมาก15ปีได้10กว่าปีนะคะเริ่มที่มีแฟชั่นมาสคาร่าเข้ามาทาบนล่างก็เสียเปียกพี่ก็ทาล่างพอล่างเสียเปียกใช่ไหมคะมันก็ต้องเท่ากันข้างบนข้างล่างมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องขนาดที่ว่าแปลกตามากจนกระทั่งว่าเกิดการคอมเมนต์ขนาดนี้ค่ะโดยปกติมาทำงานก็คิดว่าเจอประชาชนเจอคนนู้นคนนี้บ้างแต่งหน้าดีกว่าให้สดใสเขาพบเห็นก็สดใสดีเนี้ยค่ะดีกว่าไม่แต่งมันจืดชืดโดยความคิดส่วนตัวนะคะ
2: จืดชืดเห็นไหมล่ะ
0: จบไหม
2: จบนะ
0: จบไหม
2: คือแต่งมานานแล้ว
0: แต่งมาเป็น10ปีแล้วคือดีเจสอนในทีวีหลายๆคนเนี่ยเวลาทำงานแล้วไม่แต่งหน้าเนี่ยคือปัญหา
2: ทำไม
0: เราต้องแต่งให้เต็มแต่งให้จัดแต่งให้จัดจ้าน
2: แต่ชอบคำที่พี่เขาพูดอยู่คำหนึ่งนะ
0: เขาว่าไง
2: เขาบอกว่าไม่อยากให้เสียเปรียบ
0: ใช่
2: คือถ้าปัดมัคคาร่าเนี่ยข้าง
0: บนบนแล้วเนี่ย
2: ข้างล่างก็เสียเปรียบ
0: ข้างล่างมันขอบตาตาใต้ตาไม่มีก็ต้องปัดให้มันเห็นด้วยให้เห็นเด่นชัด
2: ก็คือไม่ได้เปรียบกันไม่เสียเปรียบกัน
0: ใช
2: ่
0: นะเรื่องนี้นะดีเจสอนบอกเลยนะว่าถ้าหากดีเจสอนจะมอบรางวัลให
2: ้
0: เขาคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทย
2: อ
0: ้าว
2: ไม่แต่เขามั่นใจจริงๆนะ
0: อ้าวคุณผู้ฟังจำเอาไว้นะการแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นสิทธิของเราไม่มีใครที่จะมายุ่งเราหน้ากับเราได้นะ
2: จริงๆที่เขาแต่งหน้าก็คือเนี่ยเมื่อกี้เขาถ่ายวิดีโอเมื่อกี้ที่เขาอัดคลิปมาเนี่ยผมก็ว่าปกติหมายถึงว่าไม่ได้มันไม
0: ่จัดจ้าน
2: ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าคนที่ถ่ายรูปมาเนี่ยเขามีกล้องมีฟิลเตอร์อะไรรึหรือเปล่า
0: คือมันขาว
2: เขาก็เลยเนี่ยเขาพูดมีอยู่คลิปนึงที่เขาบอกว่าอาจจะมีฟิลเตอร์ด้วยคือคนที่ถ่ายมาใส่ฟิลเตอร์อีกทีนึงมันก็เลยทำให้มันดูแบบขาวมากไปเลยทีเนี้ย
0: นะแต่คุณรู้ฟังจำเอาไว้นะการที่เราทำงานแล้วเราไม่แต่งหน้าเลยอ่ะหรือว่าเราปรุงจืดอย่างเงี้ยไม่ผ่านนะหัวหน้างานโกรธนะจำเอาไว้นะแล้วประชาชนเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากจะหาความสดใสจากหน่วยงานราชการเราหน่วยงานเอกชนไม่ใช่ว่าโอ้มาเนี่ยหน้าตาเบื้องตึงแบบหัวฟูหัวกระเจิงหน้าตาแบบไม่แต่งไม่ล้างมันไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้จริงๆน้องกาแฟเรื่องเนี้ย
2: งั้นเดี๋ยววันจันทร์หน้าเริ่มเลยนะ
0: ก็ว่าจะแต่งอยู่เหมือนกันสู้ คือบางครั้งอ่ะพี่เคยเห็นแล้วว่าไอดอลของพี่อ่ะคือใครก็คือเป็นหัวหน้าสำนักปลัดนี่เอง
2: โอเค
0: ไม่ธรรมดา
2: จัดไป
0: เอ้าคุยไปคุยมา อย่าพักกันก่อนนะคุณผู้ฟังนะ 7:32 นาทีพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้า
2: ครับ
0: น้องกาแฟเห็นว่าจะไปร้องพงร้องเพลงอะไรอีก
2: เดี๋ยวอุ๊บอิ๊บไปก่อน
0: จริงเหรอ
2: เป็นงานนึง
0: เดี๋ยวบอกเบรกหน้าเลยไหม
2: บอกเบรกหน้า
0: แล้ว
2: มีศิลปินด้วย
0: เอาความจริงอย่างแท้จริง
2: มีศิลปินโกลเด้นซอง
0: จริงเหรอ
2: ใช่
0: เขายังไม่จากโลกกันไป
2: ยังอยู่
0: โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงขอหนึ่งสายหน้าไม
2: ค
0: ์วันนี้วันอะไร
2: วันนี้วันศุกร์ไง
0: วันนี้วันศุกร์สายหน้าไมค์ได้ของ
2: ของใครใครไป
0: แป๊บนึงนะหาจะไม่ได้
2: ของใครจ๊ะ
0: วันศุกร์ได้ของบูเน่
2: บูเน่นะ
0: อ้าววันนี้นะครับได้ผลิตภัณฑ์จากวูเน่คุณผู้ฟังครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
2: ์024757675ครับ
0: 024757675
2: ครับ
0: ถ้าหากโทรเข้ามาแล้วมันจะได้ยินเสียงแบบนี
2: ้ไหนดูสิ
0: อันนี้คือเราชักออก
2: แล้วของใครอ่ะ
0: ยังคือเราไม่รู้ไงเราชักออกเลยเพราะเป็นสายเลข
2: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เพราะว่านี่คือแบบว่า
2: ก็คือติดแล้วโดนตัดสายแล้ว
0: ติดแล้วโดนตัดสายแล้ว
2: ไม่ต้อง ขอไม่ต้องเทสได้ไหม
0: ฮะ
2: กลัวว่าคนที่โทรติดแล้วเขาจะเสียใจไง
0: จริงเหร
2: อ
0: พี่เชื่อว่าเขาก็กำลังด่าเราอยู่เขาไม่เสียใจหรอก
2: โอเค
0: คนฟังรายการเราไม่มีเสียใจ
2: ไม่มีนะ
0: รายการเรานี่คือเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า
2: ครับ
0: นะทุกอย่างเป็นเรื่องดีหมดเหมือนที่เสียบเอาไปแล้วมันจะมีเสียงอย่างนี
2: ้
0: อย่างนี้เราชักออก
2: ชักออกปุ๊บ
0: อย่างนี้ชักออกปุ๊บนะแล้วเขาก็จะวางสายเอาไปเสร็จแล้วเขาก็จะด่าเราแล้วเขาก็ยิ้มนะแต่ถ้าหากทุกท่านพร้อมอยากจะโทรหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์อีกทีสิ
2: 024757675ครับ
0: ถ้าหากพร้อมแล้ว
2: โทรเข้ามาเลย

0: ำไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิซีมานีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิซีมานีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิซีมานีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิซีมานีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: 7:40 น.กลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ขอบคุณไปด้วยนะครับกับวูเน่อายุเพิ่มขึ้นได้แต่ผิวไม่จำเป็นต้องดูแก่ตามครับสินค้าใหม่จากวูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวริ้วตื้นผิวเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์ท่านใดสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะจ๊ะ
1: จ้า
0: เคยได้ยินหรือยังวูเน
1: ่วูเน่เดี๋ยวต้องใช้มั่งละ
0: จริงเพราะว่าเขามาออกรายการกับเราอะรายการเราเลยต้องให้ทุกคนเนี่ยรู้จัก
1: แล้วต้องใช้จริงไหม
0: เอ้ารายการเราเนี่ยหมายเลขหนึ่งแล้ว
1: งั้นเดี๋ยวขอให้ดีเจด้วยสองห่อเขาเรียกห่อไหม
0: มันจะได้สิวเนียนใสหรอ
1: ใช่
0: จริงเหรอใช่วูนี
1: ่พรุ่งนี้ตื่นมานี่หน้าใสเขาเรียกอะไรหน้าอิ่มหน้าอิ่ม
0: เอาคุณผู้ฟังสายหน้าไมค์คุณเปิ้ลถ้าฟังรายการเราแล้วอย่าลืมกดเข้ามาด้วยกดลิงก์เข้ามาด้วยระหว่างรอคุณเปิ้ลนะ
1: คุณเปิ้ลกดถูกไหมเนี่ย
0: คุณเปิ้ลกดลิงก์เข้ามาแล้วก็กดเปิดไมค์เปิดกล้องได้เลยนะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวระหว่างนี้ระหว่างรอคุณเปิ้ลน้องกาแฟเห็นว่าจะมีงานอะไรเนี่ยเห็นเนี่ยงานอะไรของเนี่ยน้องกาแฟเนี่ยเขาเรียกอะไรนะงานชาริคอนเสิร์ตเหรอ
1: charity
0: ฮะอ่านว่าอะไรนะ
1: charity คอนเสิร
0: ์
1: ต
0: เดี๋ยวค่อยมาม าตอนนี้สายหน้าไม่เห็นแล้วเห็นหน้าแล้ว
1: คุณเปิ้ลมาแล้ว
0: แล้วก็ฉันก็บอกหลายครั้งแล้วว่าให้แต่งหน้าก็ไม่แต่ง แล้วเนี่ยแล้วเขาก็ว่าเขาก็วีนกันแล้วทำการงานเงินหัวหน้างานจะได้เรื่องมาเนี่ยเอาไปต้อนรับคุณเปิ้ลหน่อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ค่ะชื่อเปิ้ลค่ะพอดีเพิ่งไปส่งลูกที่โรงเรียนมา
0: อ๋ออยู่แถวไหนคะเนี่ย
2: อยู่ไปส่งที่ศาลายามาค่ะแต่ตอนนี้อยู่พุทธมณฑลสาย1กำลังจะกลับบ้านก่อน
1: สาย1เลยไปศาลายาเลยเหรออ
0: ุ๊ยเหรอ
2: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างรถติดหรือเปล่า
2: วันนี้ติดไม่ค่อยเยอะค่ะจากโรงเรียนออกมาถึงหน้ามหิดลอ่ะไม่ติดไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่แล้วนี่คือเป็นแม่เลี้ยงธรรมดาทั่วไปเลยหรือว่าเป็นแม่บ้านหรือว่าทำงานด้วย
2: ก็ทำงานด้วยค่ะเป็นอาชีพอิสระ
0: ทำอะไรเธอทำอะไรอาชีพอิสระของเธอ

0: อะน่าจะมากกว่าขายค่ะ
1: ไม่ต้องอยู่ที่คนทำไงดูว่าร่างกายคนทำเขาไหวไหมอะไรอย่างนี้เราเป็นแค่ลูกมืออ ๋
0: อ
2: เขาเป็นแค่ผู้ช่วยเชฟ
0: แล้วอาท่านถามหน่อยท่านถามชีวิตเจอเนี่ยเคยแต่งหน้าไหมเนี่ยชีวิตเนี่ย
1: เคยเวลาไปงาน
0: เหรอแล้วขายของเธอไม่คิดแต่งหน้าเลยเหรอ
1: ไม่ต้องค่ะสวยธรรมชาติ
0: โอ้โหมั่นใจไปอีก คือตอนเนี้ยสภาพเธอเนี่ยมันไม่ได้นะคะเข้าใจไหม เวลา
1: ไม่เราต้องให้ถ้าใครมาเห็นเนี่ยเราต้องให้เขาเห็นแบบว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเราธรรมชาติอะไรเงี้ยเ
0: ธอคิดยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวก็แบบว่าเราแต่งฮะ
0: เธอคิดยังไงบ้างกับข่าวที่ผ่านมาว่ามันมีเจ้าหน้าที่แต่งหน้าจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเธอว่ายังไงรู้สึกยังไงถ้าหากว่าเธอไปหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนแล้วเจ้าหน้าที่แต่งหน้าแบบจัดเต็มเนี่ยเธอรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: พูดได้เหรอ
0: พูดได้
1: ก็แบบว่ามันก็ดูแปลกนะก็แต่ว่าถ้าเกิดเห็นตอนแรกก็อาจจะมีแอบแบบตกใจเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแรก
0: ไม่ทุกอย่างมันเกิดจากฟิลเตอร์เลย
3: เขาบ
0: อกว่
3: า
0: อย่างคุณพี่คนนั้นเป็นฟิลเตอร์
3: ใส่เยอะ
0: แต่เธอรู้ไหมว่
1: า
0: ถ้าหากว่าเธอไปมุดว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะแล้วเธอไม่แต่งหน้าทำทรงนี้ไปเนี่ยฉันออกเดินออกเลยค่ะหาความสนใจจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้นะคะปรุงจืดไม่ได้นะถ่ายกระปุกกับข้าวก็ต้องแต่งให้จัดเต็มโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: เอ้าฟังรายการมานานหรือยัง
1: เดี๋ยวนะนับก่อนอุ้ยประมาณ 4-5 ปีนะตั้งแต่ลูกอยู่อนุบาล2
0: อุ้ยจริงเหร
3: ออ
0: ุ้ยฟังนานเหมือนกันนะเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นยังไงบ้างพอได้ฟัง
1: ได้ฟังเหรอคะก็สนุกดีมีสาระบ้าง ขำขันบ้าง
0: เ
1: ลื่อนไหลบ้าง
0: นะ
3: ส่วนมากจะไม่ค่อยมีสาระ
0: รถน็อตรถจะชอบมากเลยนะ
1: แล้วก็ชอบฟังเพลงด้วย
0: แล้ว
1: เวลาจัดคู่กันแล้วชอบร้องเพลงให้ฟัง
0: แล้วลูกเธอเนี่ยเขาฟังรู้เรื่องไหม
1: รู้เรื่องเขายังเคยไปเจอเลยเมื่อล่าสุดที่ว่าไปไหว้พระ
0: ที่
1: ของนน
0: ท์ไปด้วยหรอ
1: ใช่
0: เอาไม่ฉันจำไม่ได้อ่ะ
3: เขาแต่งหน้าไง
1: เอา
0: เธอไปด้วยหรอ
1: ไปสิแต่อยู่เรือคนละลำ
3: พี่อยู่เรือผมปะเนี่ย
1: ใช่
0: กาแฟจำได้ไหม
3: ไม่เยอะมากวันนั้นคือคนเยอะไหมประเด็นคืออะไรรู้ไห
0: ม
3: ก็ผมถึงบอกว่าบางทีอ่ะมันมีคนมั่วเรือด้วยมั่วเรือปุ๊บเราก็จำใครไม่ค่อยได้แล้วทีนี้เพราะพี่เขานั่งข้างหน้า
1: เ
3: ลยนั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับ
1: ไม่พี่นั่งข้างหลัง
3: หลัง
1: นั่งข้างหลังเลยนั่งหลังสุดเลย
0: คนมั่วเรือแต่แกมั่วคนครับ
3: ไม่ใช่จำไม่ได้ถ้าจะอยู่ข้างหลังถ้าอยู่ข้างหลังก็ผมแสดงว่าอยู่ตรงผมนั่งอยู่ข้างหน้าพี่เขาตรงคน
1: ใช่พี่นั่งหลังแล้วเวลาเขาเล่นเกมอะไรแจกของกันคือลูกพี่จะไม่ได
3: ้
1: ผมไม่ได้คิด
0: เอาอันนั้นเป็นงานมีตติ้งแบบย่อยๆของเรากับรายการเราเป็นยังไงบ้างวันนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็ดีค่ะเหนื่อยร้อนจนแม่ถามแม่อยู่ว่าพาแม่ไปด้วยถามแม่ว่าถ้าเขาจัดรอบหน้าอีกไปไหมแม่บอก
0: เธอให้มันเป็นแค่เสียงในหัวไม่ต้องพูดความจริง
1: มันก็ดีมันโอเคอ่ะคือเหมือนกับว่าเราบางทีเราไม่ค่อยได้พาเขาไปไหว้พระใช่ไหมมีถึงโอกาสรอบที่แล้วก็คือพาเขาไปแต่ทีนี้เราเลยบอกว่าถ้าไปรอบหน้าเราไปกันเองดีกว่าไปแบบนี้คือเหนื่อย
0: เฮ้ยแต่พูดความจริงคือมันผู้สูงอายุนะเขาก็อยากไปแต่คือจังหวะมันขึ้นเรือลงเรือมันก็เยอะ
1: ขนาดใช่
0: แต่ถ้าหากงานมีป้อมพระจุลเธอจะต้องลงทะเบียนมาให้ทันนะเอาลูกมา
1: หูจะพยายามมากเลยรอบที่แล้วที่ไปได้นี่คือเป็นแบบว่าช่วงตกหล่นนะที่แบบว่าเหมือนกับตัวแทน
0: อ
1: ่ะ
0: สำรอง
1: ใช่สำรอง
0: นะจ๊ะอ้าวสู้กันต่อไปวันนี้เธอมีสิทธิพิเศษที่เธอจะได้ฟังเพลง1เพลงจากน้องกาแฟนะครับผู้ชนะเลิศการประกวดช
1: ิ
0: งช้าไมทองคำนะ
3: ผสมกันมั่วเลยแหละ
0: ไม่ใช่เหรอชิงช้ากับไมทองคำมันไม่ใช่รายการเดียวกันอ่ะ
3: คนละรายการ
0: คนละรายการโอเคอ้าวเริ่มต้นก่อนเธอชอบศิลปินของใคร
1: โอฟังได้หมดอะค่ะแล้วแต่น้องกาแฟเลยจะร้องเพลงของใคร
0: ดูจากทรงรูปของเธอแล้วน่าจะสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

0: อันนี้รุ่นแม่รุ่นแม่รุ่นแม่
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นก็ในวันฝนตกสักนิดนึงวันฝนตก
2: วันที่ฝนตก
1: เออวันที่คือฝนมันตกโปรยปลายอย่างเงี้ยเราต้องร้องเพลงอะไร
2: เพลงนี้ดีกว่า
1: เพลงนี้อ่ะร้องให้คุณเปิ้ลนะคนอื่นห้ามฟังค่ะเปลี่ยนขึ้น
0: ปิดหู
1: เออพร้อมไป
2: เอาเพลงนี
1: ้เอาเพลงนี้โอเค
2: เพลงนี้นะใครรุ่นเนี่ย
1: หัวเราะไม่จบนางหัวเราะไม่จบ
2: โอเค
1: นะ
3: ฟ้าหรือฝนลมจะเทมาเพียงใดมีเจ็บเท่าไรใช่ไหมฟ้าไม่ทันข้ามวันหมดแรงฟ้าเมื่อไรพันลมฝนคงผ่านเลยไป
1: มันมีท่อนฮุกไว้เพลงเนี้ย

0: ดำ
1: คนใจดำค่ะ
2: เอาเหรอ
1: มาพูดนะโอ๊ยเบื่อมากมายนะ
2: เราอ้ําสองคน
1: อ้ําเป็นไงบ้างคุณเปิ้ลโอเคไหม
3: โอเคค่ะฟังแล้วเติมเลย
2: อย่าร้องร้องเยอะไม่ได้นะครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวผมจะโดน
3: เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ
1: ์สุดท้ายเชิญชวนคุณผู้ฟังมาฟังรายการเราหน่อยฟังแล้วเป็นยังไงบ้างได้อะไรบ้างเชิญจ้า
3: ก็มาฟังกันเยอะๆนะคะก็คือแบบว่าช่วงแบบว่า7โมงถึง8โมงเนี่ยมาฟังกันจะได้แบบว่าเวลาขับรถเจอรถติดๆจะได้คลายเครียดแล้วก็มีข่าวให้ฟังแบบข่าวแบบมีสาระเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าขำสินึกไม่ออก
1: นางพูดแล้วมันนางกั้นขำนะคือพอเวลานางบอกว่าข่าวเยอะแยะไปหมดเลยสาระเยอะแยะไปหมดเลยนางกั้นขำ
2: ก็เหมือนมันเขาเนี่ยเขาพี่เขาจะบอก
3: ก็คือแบบว่าฟังแล้วมันคลายเครียดไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาฟังแบบว่าดีเจน่ารักทุกคนให้ขวัญทั้งหล่อ
1: โอเค
3: โดยเฉพาะดีเจสอนนะสวยสุด
1: อ่ะหมายเลขหนึ่งอยู่แล้วค่ะฉันน่ะวันนี้เธอจะได้
3: ซิงค์นะอ้
1: าวเดี๋ยววันนี้เธอจะได้ของนะนั่นก็คือวูเน่แต่เธอจะต้องพูดสโลแกนของวูเน่ให้ได
2: ้ครับ
1: เธอพร้อมหรือยังนะ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าหากพร้อมแล้วสโลแกนของวูเน่นั่นก็คือ
3: สอนรามน้ำเพชรมั่นใจใช้มูเน
1: ่โอเคนะเดี๋ยวเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมาใน SMS นะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมาใน SMS ในข้อความแล้วเดี๋ยวสินค้าวูเน่จะส่งตรงไปให้ถึงท่านเลยนะขอบคุณคุณเปิ้ลมากๆจ้าขอบคุณจ้า
3: ขอบคุณค่ะ
1: เอ้ยมีความสุขเน
2: า
1: ะ
2: มีความสุขนะ
1: น่ารักไหม
2: น่ารักมากก็แบบพี่เขาพอพูดไปเขาขำไป
1: คือเวลานางบอกว่ารายการเรามีสาระ
2: เขาจะขำ
1: นางขำ
2: ขำ
1: นางก็แบบพยายามแบบว่ากูต้องพูดแหละแต่คือใจแล้วกูไม่
2: อยากพูดใช่ไหม
1: นะพี่นวลจันทร์บอกว่าไงพี่นวลจันทร
2: ์พี่นวลจันทร์ว่าไงบอกว่าคุณเปิ้ลพูดได้จริงใจมากค่ะตรงปกค่ะ
1: นะก็อย่างที่บอกนะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่ทำให้คุณผู้ฟังนั้นมีรอยยิ้มเนาะ
2: ครับ
1: ยามเช้าๆแบบว่าหลายคนแบบเครียดอะไรเงี้ยเราก็อยากให้คนนั้นมีความสุขนะจ๊ะ
2: อ้
1: าวไปกันหน่อยดีเจกาแฟงานนี้มันคืออะไรอะไรยังไงเธอ
2: ประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันครับจริงงานนี้มันเป็นงานการกุศลแล้วกันเพราะว่าเป็นจัดโดยมูลนิธินะครับชีวิตพัฒนานะครับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะครับเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
1: ์
2: นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับเชอริตี้คอนเสิร์ตเลิฟซองฟอร์มัมก็จริงๆคอนเสิร์ตเนี้ยมันมีทุกปีผมอะไปทุกปีก็ศิลปินรับเชิญเยอะแยะมากมายเลย
1: ศิลปินเนี่ยที่พี่เห็นในหน้าจอเนี่ยมีอยู่ประมาณ11คน
2: คือ
1: แต่พี่ไม่รู้จักใครสักคนนึงเลยอ่ะน้องกาแฟ
2: เดี๋ยว
1: อ่ะ
2: รู้จักสี่คนนึงเนี่ย
1: รู้จักโอเคโอเคเอา
2: คนแรกเนี่ยนะก็คือเป็นล่าสุดเลยศิลปินของโกลเด้นซองเหมือนกันน้องอลิสนะฮะ
1: น้องอลิสเขาร้องเพลงอะไร
2: ก็เพลงนี่ไงบ้านทรายทองไง
1: นิดนึงนะ
2: ร้องยังไงล่ะบ้านทรายทอง
1: นี่คือสถานแห่งบ้านทรายงาม
2: ที
1: สายทองโอเคอ่ะน้องอลิส
2: ไปหาฟังได้ YouTube ตอนนั้นน้องยังตัวเล็กๆอยู่เลย
1: คือน้องอลิสเขาเป็นนักร้องประกวด
2: น้องประกวด
1: แล้วประกวดโกลเด้นซอง
2: โกลเด้นซองใช่ตอนนั้นน้องยังอายุยังน้อยอยู่เลยตอนประกวดตอนนี้ก็โหสวยมากตอนนี้เป็นนางงามเลยอ่ะสูงมากสูงเท่าพี่สอนเลยอ่ะ180
1: จริงเหรอ
2: ใช่
1: สวยใช่ไหม
2: สวยมาก
1: เดี๋ยวไหนต้องรับเชิญมาหน่อยนะ
2: ได้ได้ได
1: ้ติดต่อมาหน่อยอ้าวคนต่อไป
2: คนต่อไปครับพี่วินนะครับก็เป็นแชมป์โกลเด้นซองนะครับวินวสิน
1: เฮ้ยคนนี้ก็เป็นแชมป์เลยเหรอ
2: เป็นแชมป์
1: นี่คือฟาดแชมป์เลยเหรอ
2: ฟาดแชมป์นี่น่าจะ
1: คุณอลิสเนี่ยเป็นแชมป์ไหม
2: น้องอลิสเนี่ยไม่ได้แชมป
1: ์เหรอ
2: เป็นรองเป็นรองแชมป
1: ์แต่คุณวสินเนี่ยคือแชมป
2: ์ครับ
1: ตอนนี้เขามีซิงเกิลไหม
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเพลงเขาก็คือเขามีวงเขาอะไรเปิดสองร้องเพลงด้วยเป็นครูสองร้องเพลงด้วย
1: แต่คือเป็นแต่อยู่เป็นแชมป์โกลเด้นซอง
2: แชมป์โกลเด้นซอง
1: อ่ะคนต่อไป
2: นะครับพี่ภูนะครับพันตำรวจเอกภูรีวัฒน์หรือพี่ภูก็โกลเด้นซองเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันก
1: ็
2: คือต่อไปนะครับ
1: อันนี้คนนี้เสียชีวิตแล้ว
2: ยังไม่เสีย
1: ยังไม่เสียหรอกโอเค
2: คนนี้ดังมากเลยนะ
1: คือพี่ยังงงไม่ออกว่าเขาคือใคร
2: กาแฟโกลเด้นซอง
1: โอ้น้องกาแฟไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะใครที่ไปก็คือไปกับใครไม่ไปก็คืออยู่เฉยๆค่ะดูจากสภาพแล้วไม่ไปประมาณ 50%
2: เดี๋ยว
1: ฮะ
2: มีไปอยู
1: ่ไปอ่ะไป
2: อ
1: ยู
2: ่เอาคนต่อไปคุณเจนนะครับก็เป็นจากคีตศิลป์นะครับของคีตะ นะครับของกรมศิลป์นะครับก็มาร่วมร้องเพลงด้วยแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นนักร้องกิติมศักดิ์ที่นะครับมาร่วมร้องเพลงในวันนั้นด้วย
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: หลากหลายท่านก็จัดที่นะครับห้องเกียรตินาวีราชนาวีสโมสรท่าช้างอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็วันที่16สิงหาคมนะครับตั้งแต่เวลา 11:00 นนะครับถึง 16:00 นก็ใครที่อยากจะไปนะครับนะครับเรามีบัตรต้องซื้อบัตรเข้าไปนะครับเรามีบัตรการกุศลด้วย
1: คือเงินทั้งหมด ที่ท่านซื้อมาเนี่ยจะเอาไปทำอะไร
2: เข้ามูลของสาธารณกุศลก็คือเข้ามูลนิธิเลย
1: ไม่แต่คือที่รู้สึกแฮปปี้ก็คือได้ฟังเพลงอะเนาะ
2: ใช
1: ่โอ้มีบัตรราคาเท่าไหร่พอบอกได้ไหม
2: บัตรเนี่ยมันมีอยู่ในไลน์นะ
1: ช่วยแจ้งหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินในการประกาศเนี่ยเขาบอกได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของมูลนิธิแล้วก็มันส่งตรงได้แบบที่ดีมาก
2: เ
1: ราอยากเชิญชวนนะคุณผู้ฟังนะคือคุณผู้ฟังก็ลองดูแล้วกันว่าไปฟังกาแฟในราคา200บาทเนี่ยคุ้มหรือเปล่าหรือว่าเหมาะกับราคา20บาท ทำไมน้องกาแฟ
2: ไม่มีหรอก200อ่ะ
1: ก็เนี่ยมีคุณ
2: นี่
1: เขาบอกมาว่า
2: เขาบอกว่าถ้าสนับสนุนนะครับการซื้อโต๊ะ VIP เนี่ย
1: ไอ้เ
2: น
1: ี่ย
2: เป็นโต๊ะเลยนะทั้งโต๊ะเนี่ย30,000 บาท
1: โอ้อันนี้ก็คือร้องฟอร์แม่เลยนะ
2: แล้วเรามี
1: เครื่องซองฟอร์มัม
2: ก็คือมีอาหารให้ด้วยก็คือมีอาหารเป็น
1: อ๋อคือกินแบบจอยๆก็เลย
2: จอยๆแล้วนั่งฟังเพลงแล้วก็ถ้า10ท่านเนี่ยท่าน10ท่านก็คือ1โต๊ะก็คือ 20,000 บาทแต่ว่า
1: คือเข้ามาแบบรวมเฉพาะแบบกลุ่มมาดิงั้นก็ต้องจอยกลุ่มมาใช
2: ่
1: มั
2: ้ยใช่ๆหรือว่าจะมาเป็นคนก็ได้ก็มีรายบุคคลเหมือนกัน
1: มาเป็นสัตว์ไม่ได้เหรอรูปคนสัตว์ไม่ได้เอาแต่คนอย่างเดียวนะ
2: สนับสนุนร่วมงาน 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาทก็ได้ครับก็รับของที่ลึกจากประธานในพิธีด้วยก็คือสามารถเข้าไปร่วมงานได้แต่ 2,000 บาทขึ้นไปนะครับ 2,000 บาทขึ้นไปก็คือเข้าไปร่วมงานได้เลยนะครับแล้วก็มีอาหารให้ทานด้วยนะครับนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0609635694 16นะครับ
1: ใช่
2: นะครับ0963569416หรือinbox มาผมก็ได้นะครับ
1: โอเคนะแล้วก็ในงานก็จะมีทุเรียนทอดเนี่ยไป
2: ในงานทุเรียนทอดได้เลย เดี๋ยวไปขายอยู่หน้างาน
1: ไม่ใช
2: ่เรานี่นะ
1: เราก็ประชาสัมพันธ์ตลอด
2: ทุกงานนะทุกงานเนี่ย
1: โอเคเอ้า
2: ก็คือใครที่ไปร่วมงานก็ซื้อสามารถเอาใบเสร็จเนี่ยไปยศหล่อนหักภาษีได้นะครับ
1: จริงๆศิลปินเยอะนะ
2: เยอะๆศิลปินเยอะ
1: แล้วก็คุณฟังฮะ
2: ผมบอกเลยว่าไม่ได้ร้องเพียงเดียว
1: กาแฟร้อง20เพลง
2: อย่างต่ำเนี่ยคนละ 6-7 เพลง
1: จริงเหรอ
2: ใช่และพี่คิดดูศิลปินกี่เพลง
1: งั้นเดี๋ยวพี่ฟังศิลปินคนที่1คนที่2จบพี่ออกมาเลย
2: ไม่ได
1: ้พอแล้วไม่ฟังแล้วกาแฟอ่ะ
2: รอก่อน
1: จริงเหรอ
2: รอผมร้องก่อน แล้วค่อยกลับ
1: อ้าวแล้วเตรียมหรือยังว่ากาแฟจะร้องเพลงอะไร
2: เตรียมไว้แล้ว
1: เรามีออกสักนิดนึงได้ไหมเผื่อคนแบบเอ้ยอยากจะไปฟังแบบเต็มๆอ่ะ
2: อันนิดเดียวนะ
1: อันนิดเดียวพร้อมไป
2: ได้
1: แค่นี้หรอ
2: กอันนิดเดียวอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ใบน้อยอ่ะสักนิดนึงดี
2: โอเค
1: เอามา
0: ได้ยินเสมอ
1: เดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงแป๊บนึง
2: กำลัง
1: ในงานเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับแนวอะไร
2: ลูกกรุงสุนทราภรณ
1: ์ลูกกรุงและสุนทราคือทุกคนที่มาร้องเนี่ยคือลูกกรุงสุนทราภรณ์ทั้งหมดเลย
2: แล้วก็เป็นแนวแบบยุค80
1: โอเคโอเค
2: แต่ไม่มีเพลงแบบว่าหมอลำไม่มีนะหมอลำไม่มีใครจะไปฟังไอ้ฉันอยากจะฟังหมอลำไม่มีนะ
1: พี่นึกภาพออกแล้วคนที่ไปร่วมงานต้องเป็นคนแบบทำผม
2: รู้ได้ไงเนี่ย
1: หัวฟูฟู
2: เรารู้ได้ไง
1: หัวฟูเปิดกระบังหน้าเลยยิ้มได้เลย
2: รู้ได้ไงเนี่ย
1: ฉันรู้ค่ะ
2: แต่งหน้าตีมพี่คนเมื่อก
1: ี้แล้วก็แบบว่า
2: แต่งหน้าตีมเดียวกับพี่คนเมื่อกี
1: ้แล้วพอแบบเวลาสนุกสนานนะไม่ได้ออกมาลำนะ
2: ใช
1: ่ออกมาเต้นลีลาด
2: เอ้ารู้ได้ไงอ่ะทำไมเราเคยไปเหรอ
1: เคยเห็น
2: อ๋อโอเคอ
1: ยู่บนชั้น2ท็อปวังนันเนี่ยก็เยอะ
2: โอเคได
1: ้อ้าวเพลงที่จะไปร่วมงานในครั้งน
2: ี้
1: ให้มาจอยสักนิดนึงอ่ะไป
2: ซิมเพิลนะ
1: เออ

0: มา
1: พี่รู้แล้วว่าทำไมเขาเริ่มตั้งแต่กี่โมงนะ 10 โมงถึง 4 โมงเย็นเพราะว่าคนร้อง1เพลงจากปกติเนี่ย3นาทีนะเพลงสุนทราภรณ์เล่นไปประมาณเกือบ10นาทีครับต่อเพลง
2: รู้ได้ไงเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วคนกินนะ
2: ไม่นี่ผมพี่ไม่ใช่เพลงเร็วก็มีเพลงเร็วก็มี
1: คนกินแล้วคนฟังไง
2: เอาความจริงกันพูดดีกว่าความจริงกันพูดด
1: ีกว่าเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับเจอน้องกาแฟใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการในวิถีอย่าลืมนะฮะมีตติ้งกับของเรารายการวันที่30สิงหานะ
2: 30
1: การปฏิทินเอาไว้นะวันอาทิตย์ที่30สิงหา
2: ว่าไม่ว่า
1: ต้องวางนะครับ30สิงหาคมเจอกันกับงานมีตติ้งรายการในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าวันนี้ผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
0: ครับผมดีเจกาแฟครับจ่าโทดานุนันชนอยู่ครับ
1: เรา2คนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ธกส.จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจลำไยคุณภาพเชื่อมโยงตลาดเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่โรงแรมเชียงใหม่แกลนวิวอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจลำไยคุณภาพภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเชื่อมโยงตลาดสร้างโอกาสทางการค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรตามแนวทางตลาดนำการผลิตโดยมีในดาวเอี้ยวถึงผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกล่าวว่าธกส.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรตามแนวทางตลาดนำการผลิตที่จะช่วยสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อเพิ่มโอกาสการจำหน่ายลำไยคุณภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเจรจาจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams การเจรจาธุรกิจแบบพบหน้าระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการและการถ่ายทอดสดประชาสัมพันธ์สินค้าและกิจกรรมผ่าน Facebook Live ของธกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดสู่ผู้บริโภคในวงกว้างผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ผลิตลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนรวม12กลุ่มร่วมนำเสนอศักยภาพการผลิตและเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อผู้ส่งออกและผู้ประกอบการจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมจัดแสดงและจำหน่ายลำไยคุณภาพจาก5ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรโดยตรงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนแก้งบวชบวชชี
10: วันนี้มีแกงบวชด้วยอยากกินมานานแล้ว
11: มีกล้วยบวชชีของโปรดของพี่ด้วย
10: กล้วยบวชชีแล้วแกงบวชพระด้วยหรือเปล่า
11: แกงไม่ได้บวชหรอกแต่บวชคำนี้ใช้ดอเด็กสะกดจ้ะ
10: แกงบวชกับบวชชีต่างกันยังไงล่ะ
11: แกงบวชบวชสะกดด้วยดอเด็กใช้เผือกมันหรือฟักทองต้มกับกะทิและน้ำตาลปี๊บส่วนบวชชีคำว่าบวชสะกดด้วยชอช้างทำด้วยกล้วยต้มกับกะทิและน้ำตาลทรายมีสีขาวเหมือนเครื่องนุ่งห่มของแม่ชี
10: น่าอร่อยนะแล้วแมวอย่างเราจะได้กินด้วยไหมเนี่ย
11: แกงบวชสะกดด้วยดอเด็กหมายถึงของหวานที่ใช้เผือกมันหรือฟักทองต้มกับกะทิและน้ำตาลปี๊บส่วนบวชชีสะกดด้วยชอช้างหมายถึงชื่อของหวานทำด้วยกล้วยต้มกับกะทิและน้ำตาล
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ค่ะครับช่วงนี้ฝนเหมือนจะเยอะขึ้นใช่ไหมพี่ดาตาม
10: ฝนเพิ่มขึ้นฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่5สิงหาคมนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังคงเยอะอยู่ตลอดโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานเพราะว่าแนวร่องมรสุมน่ะพาดผ่านทางด้านภาคเหนือ
9: ครับ
10: กับประเทศลาวก็เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำตรงทางด้านอ่าวตังเกีย
9: ครับร่องมรสุมก็คือตัวสะพานสีแดงที่เราเห็นอยู่ข้างบนในภาพนี้นะครับ
10: เพราะว่ามวลอากาศเย็นจากเส้นลูกใต้ก็ดันขึ้นม
9: า
10: แล้วก็จากจีนก็ดันลงมามันก็เลยทำให้เกิดแนวร่องมรสุมทางด้านภาคเหนือกับประเทศกับภาคอีสานตอนบนประเทศลาวแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียแบบนี้ก็เลยทำให้ช่วงนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักทุกหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าก็ให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงนี้ตลอดสัปดาห์จนถึงวันที่11นะคะฝนก็ยังคงชุกอยู่ทั้งด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมันก็เลยทำให้มีฝนค่อนข้างเยอะนะคะก็ส่วนมรสุมก็ยังคงมีกำลังแรงอยู
9: ่มรสุมก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมฮะ
10: ลมประจำฤดูนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงมีกำลังแรงก็เลยทำให้คลื่นลมก็มีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทางด้านภาคใต้เนี่ยก็ช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถึงหนักมากนะคะก็มีหนักอยู่นะคะหนักปานกลางถึงหนักนะคะส่วนคลื่นลมก็จะมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่11นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่12ก็เบาลงไปค่ะ
9: อย่างกรุงเทพเมื่อวานก็ฝนมาช่วงดึกๆนะฮะประมาณ 2-3 ทุ่ม
10: ใช่ก็ฝนมาไม่รุนแรงเหมือนวันที่5วันที่5จะเยอะหน่อยวันที่5ก็คือมรสุมแรงวันแรกนะคะมันก็เลยทำใหแรงแต่เมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นฝนพอมันแรงไปแล้วเนี่ยพออีกวันนึงก็จะเบาลงแต่ว่าฝนก็จะมาช่วงค่ำๆอย่างเงี้ยมันก็แต่ว่าเบาลงไปค่ะ
9: ซึ่งในข่าวรอบนี้เราก็แจ้งเตือนไว้วันที่6ถึง9นะฮะสิงหาคม
10: ใช่ๆค่ะคำเตือนช่วงนี้เราก็แจ้งวันที่6ถึง9ที่จะให้แต่ละภาคนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีแนวร่องมรสุมพาดผ่านอยู่มันก็เลยทำให้มีฝนค่อนข้างเยอะนะคะก็เตือนจนถึงวันที่9หลังจากนั้นก็ปริมาณฝนยังคงมีตกต่อเนื่องนะคะแต่ความรุนแรงก็เบาบางลงไปนะคะ
9: ซึ่งฝนอันนี้ยังไม่ใช่ผลกระทบจากพายุนะฮะ
10: คน
9: ก็ไปพูดกันว่าพายุเข้าหรือเปล่าฝนแรงไม่ใช่พายุนะครับ
10: พายุเขาไม่ได้มาบ้านเรานะคะมันเหลือบ้านเราไปอีกนะคะก็มันไปทางด้านไปก็คาดว่าจะขึ้นฝั่งทางด้านมันจะผ่านหัวเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งประเทศจีนชายฝั่งประเทศจีนตนบน
9: เทศท่านในภาพแผนที่ก็คือตัวตรงนี้ใช่ไหม
10: ใช่ใช่
9: ชี้นี่ข้างบนข้างบนนี่ดอลฟิน
10: ใช่ค่ะที่เป็นลักษณะเป็นรูปพายุตาทึบๆนี่คือไต้ฝุ่น
9: ที่อยู่ด้านล่างของประเทศญี่ปุ่นลงมา
10: ใช่แล้วค่ะ
9: ปกติพายุถ้าอันไหนก็ลูกอื่นที่เวลามันจะเดินทางมาประเทศไทยมันมักจะผ่านหมู่เกาะฟิลิปปินส
10: ์ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ที่ระดับต่ำๆเล็กต่างๆแล้วก็มันก็จะผ่านฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้แล้วก็เคลื่อนเข้าเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะประเทศลาวแต่ตอนนี้มันก่อตัวขึ้นที่ละติจูดสูงๆมันก็เลยมาไม่ถึงบ้านเรา
9: ผลกระทบก็เลยแบบเป็นอ้อมๆ
10: ใช่ก
9: ็คือมากๆเลยนะฮะ
10: ไม่อ้อมอ่ะก็คือแบบไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับพายุแต่ว่ามันทำให้มรสุมช่วงนี้มันก็ทำให้มรสุมมันแรงขึ้นแล้วก็แรงร่องมรสุมเกิดขึ้นแค่นั้นเอง
9: แล้วก่อนหน้านี้เหมือนจะมีพายุชื่อคูจิระด้วยใช่ไหมตอนนี้ไม่เห็นแล้ว
10: ก็อ่อนกำลังลงแล้วคือเขาสู้โดนฟินไม่ไหวโดนฟินเขาตัวใหญ่กว่า
9: ก็คือโดนดูดแรงไปแล้วนะ
10: ใช่เขาผ่านฟิลิปปินส์เป็นดีเพชันแล้วก็เขาเป็นโซนร้อนแล้วก็ตอนนี้มันก็ตัวโดนฟินเขามีพลังเยอะกว่าเขาเลยพายแพ้ไป
9: พายุคูจิระที่ตอนก่อนหน้านี้มองเห็นอยู่ก็หายไปแล้ว
10: ใช่แล้วค่ะ
9: เดี๋ยวเป็นพายุดอลฟินที่ว่าไม่ได้เข้าที่ประเทศไทยเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลกันนะฮะ
10: ใช่ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเลยบ้านเรานี่ที่ฝนตกเพราะว่าแนวร่องมรสุมพาดผ่านกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
9: นะครับ
10: ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรง
9: ครับทำให้ด้วยปัจจัย ทั้งลมมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้นี้ทำให้ลักษณะอากาศในช่วงนี้มันเป็นยังไงบ้างล่ะครับพี่ดา
10: ก็ทำให้ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยมันก็ช่วงนี้มันก็ภาคเหนือก็จะเป็นลักษณะที่ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็เน้นฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะก็จะเน้นฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแต่ที่หนักมากเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านนะคะเพราะว่าแล้วก็น่าจะเป็นเชียงใหม่ด้วยเพราะว่ามันเป็นลักษณะหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ทางด้านภาคเหนือด
9: ้
10: านบนนะคะก็จะน่าจะมีเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแพร่แถบนั้น
9: อยากรู้นะเนี่ยว่าอย่างภาคเหนือได้ฝนกระจายทั่วทั้งภาคไหมครับเมื่อวาน
10: อย่างเมื่อวานการกระจายฝนทางด้านภาคเหนือก็การกระจายค่อนข้างดีนะคะฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีปริมาณฝนตกหนักมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดน่านนะคะ 56.4 แล้วก็ขออภัยแล้วก็ที่ท่าวังผาเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยมากที่สุดก็คือ70น
9: ี
10: ่ที่ท่าวังผา 70.6 แล้วก็อำเภอเมืองเขาก็ 56.4 นะคะแต่วันนี้ก็คาดว่าก็อยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่นะคะเชียงรายพะเยาน่าน

0: นะคะเพราะว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้ก็ยังคงปกคลุมอยู่ทางด้านภาคเหนือก็แนวร่องมรสุมก็พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นนะคะน่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแพร่แบบนี้ค่ะ
1: แล้วก็ในพื้นที่พวกนี้ถ้าฝนตกก็ต้องระวังที่เวลามันสะสมด้วยนะฮะอาจจะไม่เกิดน้ำป่าไหลหลากได้
0: เพราะว่าจังหวัดอื่นๆก็มีลักษณะเป็นฝนตกปานกลางถึงหนักนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ขออภัยค่ะแม่ฮ่องสอนลำปางแพร่ไอ้ตะดีดสุโขทัยตากแถบนั้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนปริมาณฝนไม่ได้เยอะก็จริงแต่บ้านไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามีฝนตกสะสมมาเยอะๆนะครับแถวภาคเหนือก็มีภูเขาไปด้วยก็ให้ระมัดระวังด้วยดินโคลนถล่มไปด้วยนะคะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นค่ะในพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็ใกล้ภูเขา
1: ส่วนใหญ่พื้นที่เหล่านี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเกิดซ้ำเดิมใช่ไหมฮะก็ตามลักษณะภูมิประเทศด้วย
0: ใช่ค่ะอย่างเชียงรายก็ให้เฝ้าระวังด้วยในแม่น้ำที่ของเมียนมานะคะเพราะว่าเมียนมาเขาก็ตกเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมาต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็ยังคงให้ร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะก็หนักก็จะเป็นลักษณะตกเลยหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์ตอนล่างๆนะคะมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีแต่ฝนตกหนักมากนี่ก็คือเราเน้นฝนตกหนักมากทางด้านอีสานตอนบนก็จะมีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยการกระจายฝนมากที่สุดก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที่นะคะใช่ค่ะการกระจายฝนนี
1: ้ได้ค่อนข้างหลายพื้นที่เลยนะฮะ
0: เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะปริมาณฝนสะสมมากที่สุดก็อยู่ที่บึงกาฬ144
1: โอ้
0: หนักมาก
1: หนักมากฮะ
0: 144.4 นะคะแล้วก็จะมีที่อื่นๆก็เป็นลักษณะหนักก็คืออุบลราชธานีนะคะ 39.6 นะคะอย่างที่เลยนี่ก็ยังไม่มีรับรายงานมานะคะยังไม่ได้รับรายงานแต่ว่าที่บึงกาฬนี่ก็จะเยอะอยู่นะคะที่หนองคายก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะคะค่ะแต่ที่บึงกาฬเยอะสุดค
1: ่ะคือในบางครั้งหรือที่เราพยากรณ์อากาศบอกเป็นรายภาคไปแต่ว่าในแต่ละภาคพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ได้ฝนไม่เท่ากันนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: อย่างแผนที่เสี่ยงภัยวันนี้ที่ถ้าทุกคุณผู้ชมอาจจะเห็นอยู่ว่าส่วนใหญ
0: ่ก็
1: อยู่เป็นด้านบนของภาคเหนือภาคอีสาน
0: ใช่ภาคเหนือก็จะอยู่แถวด้านเชียงรายพะเยาน่านนะคะและอุตรดิตถ์แถบนั้นเพชรบูรณ์แต่ทางด้านภาคอีสานก็จะเราจะเน้นพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่ที่บึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมค่ะ
1: แล้วด้วยปกติฝนมันก็เกิดจากลมตะวันตกเฉียงใต้กับร่องมรสุมทั้งหมดที่มันจะพาดผ่านลงมาทำให
0: ้
1: บางพื้นที่บางจังหวัดที่เขาจะไม่ค่อยได้ฝนก็จะไม่ได้ฝนไปเรื่อยๆเลยถูกไหมฮะ
0: ค่ะแต่ว่าได้เหมือนกันแต่ว่าได้ไม่เยอะ
1: ได้ไม่เท่าภาคจังได้ไม่เท่าจังหวัดอื่นในภาคเดียวกัน
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวประมาณปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยแนวร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาค่อนข้างจะเยอะเลยแถวทางด้านภาคเหนือเต็มๆแล้วก็ทางด้านภาคอีสานด้วยประมาณนั้น
1: เพราะว่าเวลาเราออกข่าวก็มีคอมเมนต์ทั้งสองทางนะทางนึงบอกฝนตกตลอดเลยฝนตกไม่หยุดแต่อีกทางนึงบอกไม่ตกเลย
0: แต่บางจุดบางพื้นที่นะคะก็พื้นที่ที่แห้งแล้งอย่างเงี้ยมันก็จะได้ฝนน้อยประมาณนั
1: ้
0: น
1: ก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วก็นอกจากส่วนกลางของเราแล้วก็มีส่วนภูมิภาคต่างๆที่อยู่ใกล้พื้นที่ของท่านด้วยก็จะมีข้อมูลที่ละเอียดกว่า
0: ใช่ๆ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ภาคอีสานไปแล้วต่อมากันที่ภาคกลางครับพี่ดา
0: ภาคกลางก็วันนี้ให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60นะคะก็ยังคงมีการกระจายฝนที่ดีอยู่ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยนะคะตกหนักเราก็จะเน้นทางด้านนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอาจจะมีราชบุรีเข้ามาด้วยนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนสะสมทางด้านภาคกลางนะคะก็การกระจายของเขาก็ดีอยู่นะคะร้อยละ60-70เลยนะคะ
1: ได้ฝน
0: เล็กน้อยถึงกลาง
1: แต่ไม่เยอะใช่ไหม
0: ค่ะแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่อุทัยธานี 55.8 นะคะยกเว้นทางด้านอื่นก็จะเป็นฝนปานกลางซะมากกว่าค่ะค่ะซึ่งวันนี้การกระจายฝนก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะก็อยู่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะ
1: แต่อย่างภาคกลางเนี่ยฝนที่ได้รับก็คือผลกระทบจากลมมรสุม
0: ตะวันตกเฉียงใต
1: ้ทำให้ปริมาณมันก็เลยต่างกับภาคเหนือภาคอีสานนะเพราะนั้นฝนมันมาจากร่องมรสุม
0: ใช่ค่ะบางทีแบบก็เป็นร่องมรสุมพัดผ่านแล้วก็ทางด้านมรสุมก็พัดเข้าไปปกคลุมด้วยแต่ว่าภาคกลางนี่ก็ผลกระทบมาจากร่องไอตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะส่วนภาคตะวันออกก็ได้รับอิทธิพลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เช่นกันนะคะ
1: แต่ของเขาลมมันผ่านทะเลด้วยนะ
0: ใช่ค่ะร้อยละ70ของพื้นที่ไอฝนตกหนักนี่เราจะเน้นนครนายกปราจีนบุรีระยองแต่เน้นฝนตกหนักมากจันทบุรีและตราดนะคะด้านรับลมนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยปริมาณการกระจายของฝนนะคะก็ภาคตะวันออกก็อยู่

0: เล่นน้ำหยุดก่อนนะคะ
1: พักก่อนนะช่วงนี้
0: เพราะว่าขึ้นลมแรงยืนอยู่บนบกแทบจะไม่ไหว
1: ต้องสังเกตสีธงที่เขาปักอยู่ด้วยนะว่าเอ้ยไปได้หรือ
0: เปล่าเพราะว่าคุณอยู่ในคุณไปแค่ชายทะเลน้ำมันดำมากมันเพราะลมแรงใช่ไหมคะคลื่นก็แรงก็น้ำก็ดำและคุณยืนอยู่ชายฝั่งคุณก็ยืนแทบจะไม่ไหวหัวปลิวหมดครั้งก่อนที่เคยไปนะคะก็ประมาณนี
1: ้ครับแล้วในแผนที่เสี่ยงภัยวันนี้เราก็มีเตือนภาคตะวันออกเป็นฝนตกหนักมากไปด้วยนะฮะ
0: แล้วภาคตะวันออกก็จะมีพวกน้ำตกด้วยจังหวัดที่มีน้ำตกใครที่จะไปเที่ยวน้ำตกก็สังเกตสีน้ำด้วยนะคะภาคเหนือก็มีน้ำตกนะคะให้สังเกตสีน้ำด้วยถ้าสีน้ำมันเข้มอ่ะคุณอย่าลงไปเลยดีกว่าเพราะน้ำมันเยอะนะคะน่าจะอยู่ห่างๆเขาดีกว่า
1: แล้วก็ต้องฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ในช่วงนี
0: ้ว่าเขาห้ามเข้าไปเราก็ต้องเคารพกฎด้วยนะคะ
1: ในส่วนของภาคใต้ล่ะครับพี่ดา
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ฝนจะน้อยกว่านะคะร้อยละ40ของพื้นที่ก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ตอนบนประจวบชุมพรนะคะสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ขึ้นโลไอตัวฝนก็ได้ค่อนข้างจะไม่ได้เยอะนะคะร้อยละ40ของพื้นที่ร้อยละ30ถึง40แต่มีปริมาณฝนเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่ยะลา 11.5 นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยนะคะก็อยู่ที่ 1-2 เมตรแต่ห่างฝั่งออกไปอ่ะก็จะมากกว่า2เมตรนะคะเพราะว่าห่างฝั่งออกไปก็จะเป็นทางด้านกลางทะเลแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกนะคะ 2-3 เมตรก็ห่างฝั่งออกไปหาเรือใกล้หา
1: ใกล้ๆออกใกล้ๆได้
0: ใช่ๆชาวประมงก็ออกใกล้ๆได้นะคะแต่ว่าอย่าออกไปห่างฝั่งให้มากนะคะกลางทะเล
1: ฝั่งตะวันออกมันไม่ใช่ด้านรับลมช่วงนี้ลมมันแรงก็เลยได้น้อยหน่อย
0: ใช่แต่ว่าออกไปกลางทะเลลมแรงใช่ค่ะและส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ปริมาณฝนก็ไม่ได้เยอะนะคะร้อยละ60ของพื้นที่เน้นฝนตกหนักระนองพังงาและภูเก็ตอย่างที่บอกไปก็คือมรสุมแรงฝนก็จะไปตกที่อื่นซะมากกว่าตรงนี้ก็จะตกค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็แต่จะแรงทางด้านคลื่นลมนะคะคลื่นลมก็อยู่ที่ 2-3 เมตรนะคะก็ 20-40 นะคะก็ให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งเช่นกันนะคะแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนมากที่สุดนะคะก็คือเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนเป็นฝนเล็กน้อยไม่มีฝนปานกลางและมีฝนตกหนักที่เดียวก็คือที่ระนอง
1: 65.6
0: นะคะค่ะ
1: แต่ฝนจากมรสุมพวกนี้มันไม่แช่นานใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่มรสุมลมมันแรงนะคะพอลมมันแรงปุ๊บมันก็ไปหมดนะคะ
1: ค
0: ่ะมันก็ไม่ได้อยู่เยอะแยะนะคะส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70นะคะก็ไม่ได้เน้นฝนตกหนักอย่างเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนก็ส่วนมากฝนเมื่อวานฝนตกช่วงกลางคืนนะคะแต่เป็นแค่ฝนเล็กน้อยและมีปริมาณฝนมากที่สุดก็ที่ศูนย์สิริ
1: ก็ไม่มากนะอาจจะแบบแรงแค่สู้ๆเดียวแต่ปัดเดียวก็ไป
0: ใช่ค่ะ 15.3
1: แต่วันนี้เป็นวันศุกร์เย็นทุกคนก็ต้องกังวลแล้วคนกรุงเทพว่าศุกร์เย็นจะเดินทางได้ไหมถ้าฝนตก
0: แต่วันนี้ก็เมฆเยอะนะคะเมฆเยอะแล้วก็ครึ้มอยู่ตลอดเวลาเหมือนจะฝนจะตกตลอดทั้งวันแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เมฆเยอะนะคะเดี๋ยวสายๆเที่ยงๆอาจจะมีแดดเกิดขึ้นแล้วก็ช่วงเย็นค่ำก็จะมีฝนเข้ามาอีกรอบ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของสภาพอากาศในแต่ละภาคนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูคำถามจาก Facebook Live กันบ้างนะครับ
0: ค
1: ุณอเนกครับถ้าข้ามอำเภอพุนพินร้อนมากๆวันนี้มีฝนไหมครับ
0: สุราษฎร์ธานีก็มีโอกาสน้อยนะคะค่ะแทบจะโอกาสแทบจะน้อยมากเลยนะคะแทบจะไม่มีถ้าเป็นก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยนะคะไม่ได้เป็นฝนตกหนักค่ะ
1: ครับคุณติ๋มบึงกาฬเมื่อไหร่ฝนจะหยุดช่วงนี้ฝนดีครับ
0: ยังไม่หยุดนะคะก็จะหยุดก็จะเบาลงไปช่วงวันที่12นะคะวันที่12นี้เบาลงไปก็จริงแต่ว่าก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะ
1: แต่ยังไม่หายไปนะฮะ
0: ใช่ยังไม่เยอะยังไม่ลดไปนะคะก็ช่วงนี้ยังคงชุกอยู่ค่ะ
1: คุณบำรุงอำเภอตาคลีตำบลหนองโพได้ฝนแล้วจะมีฝนอีกกี่วันตกชุกๆช่วงไหนครับ
0: ที่ไหนคะ
1: อำเภอตาคลี
0: อ๋อสุดไอ้นครสวรรค์ใช่ไหมคะก็จะช่วงนี้ฝนตกชุกต่อเนื่องนะคะก็จะถึงช่วงวันที่11นะคะแล้วก็12ก็จะเบาลงไปนะคะค่ะ
1: เดี๋ยวตอนนี้มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาพี่ดาเดี๋ยวเราขยับมารับสายจากทางบ้านสักครู่นะครับสายแรกครับคุณดำรงจากชลบุรีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมทั้งสองท่านกับพร้อม
0: สวัสดีค่ะ
2: นานๆถึงจะโทรเข้ามาสักทีผมนะ
0: หายหน้าหายตาหายเสียง
2: หายเสียงแต่ผมฟังในไลฟ์สดทุกวันครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
2: ฟังเลยนะครับผมแล้วก็ทางชลบุรีนี่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาน่ะประมาณสักห้าโมงกว่าตก 4 ชั่วโมงเต็มๆนะแต่เป็นฝนไปกลางแล้วก็เกาะแกะเกาะแกะเกาะแกะครับ

0: คืนเลยอ่ะ
1: ตกแบบว่าให้ชุ่มฉ่ำทั้งเราทั้งคืนไม่ร้อนอย่างเงี้ย
0: ครับผมแล้วเช้านี้ก็มีเกาะแกะลงมาหน่อยช่วงนี้ก็เห็นแสงแดดนิดหน่อยก็อยากทราบว่าวันนี้และอีก3วันข้างหน้าทางชลบุรีนี่จะมีฝนหนักไหมครับผม
1: ฝนหนักชลบุรีไม่มีนะคะจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางจนถึงวันที่21อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะวันที่12ก็พอฝนเบาลงไปลดลงนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่มีฝนตกหนักค่ะ
0: ครับผมอยากทราบว่าแล้วตอนนี้ไอ้เจ้าตัวร้องฝนนี่มันจะขยับลงมาบ้านเราหรือยังอยู่ที่ประเทศจีนครับผม
1: มันลงมาถึงทางด้านภาคเหนือนะคะภาคเหนือกับภาคอีสานตนบนแล้วนะคะก็ภาคเหนือกับประเทศลาวประมาณนี้นะคะก็มันก็เลยทำให้ยังลงมาไม่ถึงภาคกลางนะคะ
0: ถ้
1: าลงมาถึงภาคกลางก็น่าจะประมาณปลายเดือนนี้หรือการกันยายนค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: เพราะว่าตอนนี้มันก็แนวมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็เริ่มซึมลงมาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้มันก็ยังไม่แผ่วนะคะยังคงดันขึ้นมาอยู่ค่ะ
0: พอดีเลยจะถามเรื่องความกดอากาศสูงก็ไม่ต้องถามแล้วบอกมาเรียบร้อยก
1: ็
0: แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่ดาคะอย่างนี้แปลว่าเดือน2เดือนถัดจากนี้ถ้าอากาศเย็นมันเริ่มดันมาแปลว่าร่องความกดอากาศมาอาจจะลงมาลึกได้กว่านี้ใช่ไหม
1: เพราะว่าช่วงเดือนสิงหาเนี่ยแนวร่องมรสุมก็ปรากฏอย่างชัดเจนทั้งด้านภาคเหนือนะคะแล้วก็ประมาณปากกลางเดือนหรือปลายเดือนก็นั่นจะลงมาทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานแต่งเต็มที่นะคะแล้วก็ประมาณต้นเดือนกันยายนก็จะเป็นพีคของฤดูฝน
2: คือช่วงปลายฤดูฝน
1: ฤดูฝนของภาคกลางและกรุงเทพมหานครภาคเหนือก็จะภาคเหนือตอนบนก็มีทั้งฝนทั้งอากาศเย็นภาคอีสานตอนบนก็เหมือนกันก็มีทั้งฝนและอากาศเย็นกันยาแล้วก็จะไล่ๆลงมาเรื่อยๆ
2: ทำให้ช่วงนั้นฝนในภาคอย่างภาคกลางภาคตะวันออกก็น่าจะเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมคร
1: ับใช่เดือนปลายเดือนสิงหากับกันยายนเนี่ยเป็นช่วงเข้าสู่พีคของเดือนของภาคกลางภาคตะวันออก
2: พื้นที่ไหนจะเก็บน้ำก็เป็นจังหวะที่ควรจะดำเนินการเลยนะ
1: ช่วงนี้ก็จะแบบช่ำๆแถวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะเพราะว่าแนวร่องมรสุมปรากฏอย่างชัดเจนนะคะ
2: อันนี้ก็เมื่อกี้จากชลบุรีแล้วก็มีคำถามนึงจากชลบุรีมาเหมือนกันนะว่าอย่างช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยอย่างเงี้ยชลบุรีฝนจะตกหนักไหมฮะ
1: ปลายเดือนกันยายนใช่ไหมคะฝนชลบุรีก็เริ่มอย่างที่บอกไปเมื่อกี้
2: ว่าร่องมันลงมา
1: แล้วร่องมรสุมก็ลงมาถึงทางด้านภาคกลางกับภาคตะวันออกทางด้านดังนั้นกันยายนเนี่ยก็ภาคกลางภาคตะวันออกฝนก็จะชุกนะคะก็จะเป็นช่วงฤดูฝนของภาคกลางที่เป็นฝนตกชุกแหละ
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ถามว่าในสิงหาคมกันยาเนี่ยฝนภาคกลางภาคตะวันออกก็จะเริ่มมากขึ้นเพราะว่าความกดอากาศมันลงมาลึกขึ้นนะฮะ
1: แต่ภาคเหนือก็ยังคงชุกอยู่นะคะเดือนสิงหานี้คงเยอะอยู่นะคะค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากได้2ฟิลเดือนกันยาเนี่ยก็ไปภาคเหนือได้ก็คือฟิลอากาศเย็น
2: ก็เริ่มมาแล้วฝนก็มีอยู่
1: ฝนอยู่พ
2: ร
1: มๆเลย
2: มารับกันอีกสายนึงนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเบนซ์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: ท่านหมอจาจุฬานะครับ
2: ครับ
3: ที่โอเล่อะไรที่ได้ที่ประกันเนี่ยปกแม่ฝนกรุงเทพมาช้ํามา3ภูมิฝ่ามาช้าหน่อยนะฮะ
1: ค่ะ
3: จะเย็นคืนนี้จะมีมั้ยครับกรุงเทพฝนน่ะ
1: วันนี้กรุงเทพก็จะเป็นช่วงบ่ายนะคะช่วงเย็นค่ำนะคะช่วงเย็นค่ำเหมือนเดิมนะคะ
3: แต่ส่วนใหญ่กรุงเทพเนี่ยนะท่านจะมีฝนหนักเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เอิน3วันหรอกครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะโดยส่วนใหญ
1: ่ค่ะฝนหนักไม่มีค่ะวันนี้ฝนหนักไม่มีก็จะมาช่วงเย็นค่ำ
3: ประมาณ1ใน2วันใน3วันนี่แหละแทนเนี่ยแหละหลังจากนั้นก็มีฝนหนักแล้วกรุงเทพอ่ะนะก็จะหายไปส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับมาดูคอมเมนต์กันต่อนะคุณบัณฑิตกระบี่มีฝนตกครับแต่ตกไม่มากจะตกอย่างนี้อีกกี่วันครับ
1: ก็กระบี่ใช่ไหมคะก็จนถึงวันที่9นะคะจนถึงวันที่9แล้ววันที่10 11 12เนี่ยก็ทางด้านภาคใต้ก็ฝนน้อยลงไปนะคะค่ะ
2: คุณทิติวัฒน์อำเภอเสิงสางโคราชช่วงนี้มีฝนไหมครับ
1: โคราชช่วงนี้ก็ฝนยังคงชุกนะคะตลอดสัปดาห์เลยนะคะใช่ค่ะฝนยังคงชุกตลอดสัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเยอะเหมือนกันนะคะ
2: โคราชช่วงนี้ยังเยอะอยู่นะตลอดสัปดาห
1: ์ใช่ค่ะ
2: คุณแสงเพชร
1: อ
2: ำเภอนิคมน้ำอูนสกลช่วงนี้มืดฝนครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือฝนเยอะ
1: ใช่เมฆเยอะนะคะเมฆเยอะแล้วก็มีฝนด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คุณนรมนสวัสดีค่ะเมืองชุมพรจะมีฝนตกหนักไหมคะ
1: ชุมพรฝนตกหนักไม่มีนะคะแล้วก็จะไม่ฝนตกหนักไม่มีก็จะ ชุกเข้ามาช่วงวันที่10 10 11 12ประมาณนั้นนะคะทางด้านภาคใต้ตอนบนนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คุณสุขีสวัสดีค่ะชมจากอุดรช่วงนี้ฝนตอนนี้ฝนตกปล่อยๆค่ะ
1: ค่ะที่อุดรก็ฝนเยอะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหนองคายอุดรธานีนะคะเพราะว่าเนี่ยยังบึงกาฬเนี่ยฝนก็กำลังตกอยู่นะคะแล้วก็นครพนมก็ตกนะคะอุดรก็จะมีโอกาสยังคงมีเหมือนกันนะ
2: พอเป็นฝนที่เกิดจากร่องมรสุมอย่างเงี้ยมันสามารถมีฝนได้ตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมครับพี่ดา
1: ใช่ใช่ค่ะเมฆเยอะแล้วก็มีโอกาสได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลยนะคะก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกประมาณนั้นถ้าร่องมรสุมมันก็จะพาดผ่านอยู่แล้วมันก็ตกแช่เด
2: ี๋
1: ยวตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุด
2: แต่ถ้าเป็นฝนจากลมมรสุมที่เป็นของภาคกลางภาคตะวันออกอันนี้อาจจะแค่บางช่วงเวลาช่วงบ่ายค่ำนะฮะคนละปัจจัยกัน
1: หรือกลางคืนประมาณน
2: ั้นครับ
1: มันคนละแบบกันนะคะแทนถ้าโยมความกดอากาศต่ำปกคลุมมันก็จะตกแบบนั้นทั้งวัน
2: เพราะว่ามันทำให้เมฆมันโดนกดมาแช่ตัวไว้นะฮะ
1: ค่ะถ้าแถวแนวร่องมรสุมก็แนวเมฆมันเยอะก็ฝนมันก็ตกได้ตลอดทั้งวันเหมือนกันตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดแต่ว่าถ้าเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเนี่ยก็ช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำ
2: บ่ายค่ำเย็นค่ำเป็นหลักนะฮะคุณบัวสงสวัสดีค่ะผอ.วันนี้สวีชุมพรติดริมฝั่งชายทะเลมีแดดค่ะแต่ตอนกลางวันแค่นี้จะมีฝนไหมคะตอนเย็น
1: มีไม่เยอะค่ะนะคะแถวชุมพรสวีแถบนี้ฝนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะไม่มีฝนตกหนักค่ะ
2: คุณร่ำรวยลาดกระบังกทมไม่โดนฝนเลยครับกรุงเทพไม่ค่อยโดนฝนบางครั้งมันก็ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่นะ
1: เมื่อวานไม่มีลาดกระบังนะคะวันเมื่อวานไม่มีวันนี้ก็อาจจะไม่มีเหมือนกันประมาณนั้น
2: ขนาดกรุงเทพเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดนึงนะแต่ว่าฝนมันก็ไม่ได้ทั่วถึงทุกพื้นที่
1: แต่เมื่อวันที่5ก็ได้กันทุกพื้นที
2: ่บางที่แต่เมื่อวานบางที่
1: ใช่เมื่อวานก็มีกรุงเทพชั้นในแต่เป็นกลางคืนฝนมากลางคืนเมื่อคืน
2: คุณอุษาเพชรบูรณ์ฝนจะลดลงเมื่อไหร่คะ
1: ฝนจะลดลงเมื่อไหร่เพชรบูรณ์นะคะดูแล้วอาทิตย์นี้ยังคงต่อเนื่องนะคะทางด้านเพชรบูรณ์นะคะฝนยังคงดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะยังไม่ลดนะคะค
2: ่
1: ะ
2: ยังต่อเนื่องอยู่นะ
1: ลดก็ประมาณหลังวันที่12 13นะคะ
2: ก็12 13ก็คือไปปลายอาทิตย์หน้าเลยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: คุณศิวลีคุณภัสสิกรร่วมแชร์ชมเข้ามาขอบคุณนะครับคุณอาริรัตน์บ้านหมี่จะตกวันไหนครับ
1: บ้าน
2: หมี่ที่ไหนเนาะ
1: ลพบุรีก็ช่วงนี้ฝนก็ทางด้านภาคกลางนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ฝนยังคงบ่ายค่ำนะคะช่วงบ่ายค่ำแล้ววันที่9วันที่10ก็ปริมาณฝนก็ลดลงนะคะ
2: ค
1: แต่ว่าแล้ววันที่12เป็นต้นไปก็ลดลงอย่างชัดเจนค่ะ
2: คุณขวัญน่านคืนนี้จะมีฝนตกหนักไหมคะ
1: แถวจังหวัดน่านเราก็ยังคงให้ฝนตกหนักอยู่นะคะเพราะแนวร่องมรสุมยังคงพาดผ่านอยู่ทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมันก็เลยทำให้จังหวัดน่านเนี่ยมีโอกาสได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คุณวิเชียรมุกดาหารวันที่9จะตกหนักหรือเปล่าม
1: ุกดาหารตอนล่างก็วันที่9ฝนยังคงเยอะอยู่นะคะฝนย
2: ัง
1: คงเยอะอยู่ค่ะ
2: ตอนนี้ก็มีคอมเมนต์ตอนเท่าที่รีเฟรชขึ้นมาก็น่าจะหมดแล้วแล้วมันก็ใกล้จะหมดเวลาของรายการแล้วเรามาสรุปภาพรวมกันดีกว่าพี่ดาว่าในช่วงนี้ลักษณะอากาศของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็ในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็การกระจายฝนยังคงดีนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะฝนยังคงตกชุกอยู่ต่อเนื่องจนถึงวันที่11นะคะค่ะแล้วก็ส่วนภาคใต้นะคะภาคกลางภาคตะวันออกนี่ก็ฝนยังคงดีอยู่เหมือนกันนะคะก็จนถึงวันที่9นะคะและพอวันที่10นะคะ10 11 12เนี่ยภาคใต้ฝนก็จะลดลง
2: ลมมรสุมมันจะเบาลงใช่ไหม
1: ครับใช่ไม่เบามรสุมไม่เบาแต่ว่าลมมันก็ฝนมันหายไปนะคะมันก็เหลือแต่คลื่นลมแรงนะคะดังนั้นคลื่นลมในทะเลก็ยังคงแรงต่อเนื่องจนถึงวันที่11และ12นะคะก็ชาวเรือก็ควรจะงดออกจากฝั่งอย่างต่อเนื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านทะเลอันดามันและภาคและด้านตะวันออกนะคะก็คือระยองจันตาแถบนั้นนะคะแล้วก็ชลบุรีด้วยก็อาจจะมีลมแรงเกิดขึ้นดังนั้นก็ให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะมีดินโคลนถล่
2: ม
1: นะคะน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่11เลยนะคะส่วนภาคใต้นี่ก็ตกต่อเนื่องจนถึงวันที่9แล้ววันที่10ถึง12นี่ก็ฝนลดลงไปนะคะส่วนภาคกลางฝ นก็ยังคงตกต่อเนื่องจนถึงวันที่11แต่ปริมาณฝนก็จะ
2: เริ่มลดลง
1: หนักแค่วันที่7 8 9แล้วก็10 11ก็
4: เบาลงแต่ไม่หายไป
1: ใช่ค่ะ
4: ซึ่งปัจจัยที่ไม่เกิดฝนในประเทศไทยตอนนี้ก็คือมีอยู่2 อย่างด้วยกันก็คือร่องมรสุ
1: มร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือกับประเทศลาว
4: ครับ
1: ประเทศลาวก็คือทางด้านภาคอีสานตอนบนนะคะและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย
4: ครับซึ่งตอนนี้ฝนที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฝนจากพายุนะฮะพายุอยู่ไกลนะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการถ่ายทอดสดของเราอีกครั้งในเวลา 12:30 นาทีตอนนี้ดีเจเบสกิติและวิทยากรของเราพี่จันจุดาพรศรีต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ
6: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่พกร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมห่มผ้าให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้ไปเอาติ้งต่างจังหวัดดีกว่าค่ะ
7: ไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมรายงานคุณทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ www.tmd.go.th application Thai Weather และสายด่วน1182
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 1,287 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญรับฟังข่าวจากสถานีค่ะข่าวเรดาร์จากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 9:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เรดาร์ลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนโปรยอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอฝางอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่เสรียงอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ 5-10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนเป็นฝนกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
9: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
10: จังหวัดยะลาเฟ้นหาสุดยอดผ้าลายพระราชทานงานหัตถกรรม105ผลงานชิงตัวแทนภาคใต้สืบสานพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมจัดกิจกรรมการพิจารณากันกรองผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569อย่างเป็นทางการหน้าพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางสาวณัฐชยาสีดำผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าในจังหวัดยะลาให้ความสนใจสมัครและส่งผลงานผ้าลายพระราชทานเข้าร่วมการพิจารณากลั่นกรองรวมทั้งสิ้น105ผืนโดยเน้นย้ำการใช้เส้นใยและสีจากธรรมชาติเป็นสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ภูมิปัญญาแท้จริงเพื่อสืบสานพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงพระราชทานแบบลายผ้าเพื่อให้นำไปสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยในพื้นที่ทั้งนี้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและกลั่นกรองในระดับจังหวัดจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดยะลาเพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคใต้ในจังหวัดสงขลาซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่5กันยายน2569ก่อนจะก้าวไปสู่รอบการตัดสินในระดับประเทศต่อไป
11: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
9: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
12: คือนางฟ้าลอยลับ กลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
13: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
14: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
15: English please press 1
16: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
17: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
18: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
19: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: หนูช่วยดูชุดให้พี่หน่อยสิดีไห
1: มก็งั้นๆนะคะเพราะว่าหนูเห็นพี่ทินแต่งชุดแบบนี้จนเคยชินแล้วค่ะ
0: เหรองั้นรอเดี๋ยวแล้วตัวนี้ดีไหม
1: พี่ทินลองชุดนอนชุดนี้มาให้หนูดูพี่ทินจะไปไหนคะเนี่ย
2: อ้าวพี่ก็มีลูกค้ามาจากต่างประเทศที่จะคุยชิ้นงานชิ้นใหม่ไงมูลค่าสูงด้วยนะพี่ก็อยากจะดูดีหน่อยไงดีไหม
1: หนูว่าสีกรมท่าที่พี่ทินใส่อยู่นี่ก็ดูเรียบร้อยแล้วก็เป็นทางการดีนะคะ
0: สีกรมท่าอ๋อนี่เขาเรียกสีกรมท่าเหรอพี่เข้าใจว่าเป็นสีน้ำเงินมาตลอดเลยนะ
3: ที่เรียกสีน้ำเงินดังกล่าวว่าสีกรมท่าเนื่องจากสีดังกล่าวเป็นสีเครื่องแต่งกายของพนักงานกรมท่าในสมัยรัตนโกสินทร์กรมท่าเป็นชื่อส่วนราชการซึ่งอยู่ในสังกัดกรมพระคลังมีหน้าที่เกี่ยวกับการทูตการต่างประเทศและปกครองเมืองท่าในสมัยโบราณมีกรมท่าซ้ายและกรมท่าขวากรมท่าซ้ายมีหน้าที่ดูแลการค้าและความสัมพันธ์กับชาวจีนญี่ปุ่นกรมท่าขวามีหน้าที่ดูแลการค้าและความสัมพันธ์กับชาวอินเดียเปอร์เซียอาหรับและชาวตะวันตก
0: ตกลงพี่ใส่สีกรมท่าชุดนี้แหละแล้วพรุ่งนี้พี่ไปเจอลูกค้าพี่ก็จะไปบอกเขาว่าทำไมพี่ถึงเลือกสีกรมท่าชุดนี้เขาจะได้เข้าใจว่าขนาดเลือกเสื้อผ้ายังเล่าละเอียดขนาดนี้เลยแสดงว่าคนคนนี้ต้องทำงานละเอียดแน่นอนเป็นงานดูดีไหม
1: เยี่ยมมากเลยค่ะพี่ทีมหนูก็ขออวยพรให้พี่ทีมประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีในการคุยงานครั้งนี้นะคะ
0: ขอบใจจ้ะตกลงชุดนี้นะเท่ไหมพอได้ไหมพอได้นะพอได้นะ
1: เท่มาก
0: ขอบใจจ้ะ

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นผ่าน2สถานีหลักที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาครับคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz ฟังได้ที่บริเวณอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วครับแล้วก็ฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองที่ www.nmab.or.th/radio ครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org นะครับแล้วก็ทางด้านเว็บไซต์ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็ผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับสะดวกช่องทางใดก็สามารถรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับผลิตการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ฟังจากสถานีใดช่องทางใดสดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับก็ติดต่อมาแจ้งผลการรับฟังกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471หรือว่าในช่วงที่2ของรายการก็สามารถโทรเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้นะครับแจ้งผลการรับฟังหรือว่าสอบถามสิทธิบริการต่างๆของสมาคมเราหรือว่าเกี่ยวกับของคนตาบอดคนพิการผู้สูงอายุต่างๆนะครับก็โทรสอบถามกันได้ที่ช่วงที่2ของรายการ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้เรามาในบรรยากาศที่ค่อนข้างครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับหลายที่อาจจะมีฝนโปรยปลายแล้วแต่ที่สำนักงานสมาคมที่ห้องส่งเราก็ยังครึ้มๆอยู่นะครับยังไม่ตกแต่คาดว่าน่าจะตกเร็วๆนี้นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงแรกนี้ก็เช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็นำเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้ก็นำเป็นพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับให้ท่านได้รับฟังกันโดยสับสนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข่าวอีกหนึ่งข่าวก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับงานที่จะจัดขึ้นนะครับในจังหวัดนครราชสีมาเรานะครับก็จะมีจัดที่ส่วนกลางแล้วก็จัดที่จังหวัดนครราชสีมาก็คืองาน Job and Market Fair นะครับงานเกี่ยวกับการหางานเกี่ยวกับของคนพิการเรานะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ร่องมรสุมกำลังจะพาดผ่านบ้านเรานะคะพร้อมกับฝนระดับที่แบบสูงกว่า100มิลลิเมตรเลยแล้วก็ยังมีคลื่นทะเลฝั่งอันดามันที่สูงกว่าตึก1ชั้นอีกค่ะ
2: โหฟังดูน่าเป็นห่วงมากนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของพายุฟ้าฝนที่กำลังจะมาถึงนะคะ
2: อ้าวแล้วเป็นเรื่องอะไรล่ะครับ
1: มันคือปรากฏการณ์การทลายข้อจำกัดทำอาชีพครั้งใหญ่ที่สุดของคนพิการค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่โคราชบ้านเราเร็วๆนี้เลยค่ะ
2: น่าสนใจมากๆครับ
1: ค่ะก็ขอต้อนรับผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMA Update นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผมสำหรับรายการของเรานะครับออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองครับ
1: แล้วก็ยังมีอีกสถานีนะคะคือสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วค่ะ
2: ใช่ครับโดยเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 09:00 นถึง 10:00 นครับผม
1: ถูกต้องค่ะและผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะคะ
2: ครับทีนี้สำหรับภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลในช่วงเวลาของรายการวันนี้ผมว่าเนื้อหาอัดแน่นเลยทีเดียวครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะเริ่มต้นจากการกางเอกสารประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดกันก่อนเลยเพื่อวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างละเอียดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
2: ก็คือตั้งแต่วันศุกร์ที่7ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2569นะครับ
1: ค่ะโดยเราจะเจาะลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาเป็นพิเศษเลยตอนที่เราจะเชื่อมโยงภาพของข้อจำกัดทางกายภาพจากสภาพอากาศเนี่ยไปสู่โอกาสของคนพิการในงานมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศค่ะ
2: ฟังแล้วเห็นภาพรวมเลยครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกข้อมูลสภาพอากาศกันก่อนเลยดีไหมครับ
1: ดีเลยค่ะคือจากประกาศกรมอุตุฉบับวันที่6แล้วก็7สิงหาคม2569เนี่ยข้อมูลบอกชัดเจนเลยค่ะว่าปัจจัยหลักที่ทําให้บ้านเรามีฝนตกหนักในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าร่องมรสุมค่ะ
2: อ๋อร่องมรสุมตัวนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะคือร่องมรสุมนี้มันพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําที่บริเวณอ่าวตังเกียค่ะรวมถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วย
2: มารวมตัวกันหมดเลยนะครับ
1: ค่ะคือถ้าให้ดิฉันลองเปรียบเทียบนะคะร่องมรสุมเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนแบบเป็นถนนสายหลักบนท้องฟ้าค่ะ
2: ถนนสายหลักเหรอครับยังไงนะครับ
1: ก็คือเป็นถนนที่คอยพัดพาเอาความชื้นแล้วก็กลุ่มก้อนเมฆฝนขนาดใหญ่เดินทางเข้ามาในพื้นที่บ้านเราโดยตรงเลยอะค่ะ
2: อ๋อเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับคือถ้าเราเจาะลึกลงไปถึงกลไกทางวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับว่าทำไมถนนสายนี้ถึงมีปริมาณฝนหนาแน่นนักต้องอธิบายกลไกของร่องมรสุมก่อนครับ
1: มันทำงานยังไงคะ
2: ในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยร่องมรสุมมันคือบริเวณที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบความชื้นจากทะเลพัดมาปะทะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: อ่ะฮะพอลมสองสายมาชนกันแล้วเป็นยังไงต่อคะ
2: คือพอลมที่มีความชื้นสูงมาชนกันมันไม่มีทางไปต่อในแนวราบอะครับมันก็เลยถูกบีบให้ยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง
1: อ๋อเหมือนโดนดันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับแล้วพออากาศชื้นลอยตัวสูงขึ้นไปเจอกับความเย็นด้านบนมันก็กลั่นตัวกลายเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่เลยครับ
1: มีหน้าล่ะฝนถึงได้ตกหนักเลย
2: ใช่ครับและยิ่งร่องมรสุมนี้วิ่งไปเชื่อมกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่าวตังเกียด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นมันมีลักษณะเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลย
1: โหเครื่องดูดฝุ่นยักษ์เลยเหรอคะ
2: ใช่ครับมันก็ยิ่งดึงดูดให้ความชื้นไหลเข้ามาสมทบอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงขึ้นไปอีกครับ
1: ฟังดูแล้วเหมือนการทำงานร่วมกันของเครื่องจักรสร้างฝนขนาดใหญ่เลยนะเนี่ย
2: เป๊ะเลยครับภาพมันเป็นแบบนั้นเลย
1: ทีนี้อะค่ะพอมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยมันก็มักจะมีข่าวลือเรื่องพายุตามมาเสมอเลยอย่างตอนนี้มีข่าวเรื่องพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อว่าดอลฟินก่อตัวขึ้น
2: ใช่ครับไต้ฝุ่นดอลฟิน
1: ตกลงแล้วพายุลูกนี้มันจะเลี้ยวเข้ามาวิ่งบนถนนสายหลักเข้าสู่ประเทศไทยของเรามั้ยคะคือหลายคนกังวลกันมากเลยค่ะตอนนี
2: ้เป็นประเด็นที่ต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนตรงนี้เลยนะครับจากข้อมูลพยากรณ์เนี่ยไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งชื่อนี้แปลว่าโลมาสีขาวนะครับเป็นสัญลักษณ์นําโชคของทางฮ่องกงเค้า
1: ชื่อน่ารักเชียวค่ะแล้วทิศทางมันเป็นยังไงคะ
2: พายุลูกนี้มีทิศทางการเคลื่อนตัวที่ชัดเจนแล้วครับว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอนครับผม
1: อุ๊ยล่งอกไปทีค่ะแต่พอจะอธิบายกลไกได้ไหมคะว่าทำไมพายุระดับไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงขนาดนี้ถึงไม่เลี้ยวมาทางบ้านเราทั้งที่ร่องมรสุมหรือถนนสายหลักของเราเนี่ยก็เปิดทางรออยู่แล้ว
2: เป็นคำถามที่เยี่ยมมากครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะระบบการไหลเวียนของบรรยากาศในระดับสูงครับ
1: มันเกิดอะไรขึ้นข้างบนนั้นคะ
2: คือในช่วงเวลานี้มันมีกระแสลมกรดแล้วก็มวลอากาศจากทางซีกโลกเหนือทำหน้าที่เหมือนเป็นแบบกำแพงที่มองไม่เห็นนะครับคอยสกัดแล้วก็เบี่ยงเบนทิศทางของพายุเอาไว
1: ้อ๋อมีกำแพงลมกั้นไว้นี่เอง
2: ใช่ครับทำให้เจ้าโลมาสีขาวตัวนี้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเคลื่อนตัวโค้งขึ้นไปทางตอนบนแทนครับ
1: แล้วมันจะไปโผล่ที่ไหนล่ะคะทีนี้
2: ตามแนวโน้มเนี่ยจะเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่6ถึง7สิงหาคม2569นี้ครับ
1: อื้อหือไปทางญี่ปุ่นเลย
2: ครับจากนั้นก็จะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันก่อนที่จะไปขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคม2569ครับ
1: แสดงว่าบ้านเราก็ปลอดภัย 100% ใช่มั้ยคะ
2: สำหรับพายุลูกนี้ปลอดภัยครับดังนั้นผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการท่านใดที่มีแผนจะเดินทางไปญี่ปุ่นไต้หวันหรือจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกับสายการบินอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
1: จริงด้วยค่ะเพราะอิทธิพลของไต้ฝุ่นเนี่ยสามารถทำให้เที่ยวบินถูกยกเลิกได้ทันทีเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับต้องระวังเรื่องการเดินทางต่างประเทศไว้ด้วย
1: ก็ถือว่าโล่งใจเรื่องพายุไปได้เปราะหนึ่งนะคะแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังประมาทอิทธิพลของร่องมรสุมไม่ได้อยู่ดีค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรา
2: ใช่ครับพื้นที่หลักของผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการของเราเลย
1: ค่ะคือข้อมูลพยากรณ์สำหรับภาคอีสานในช่วงวันที่6ถึง11สิงหาคม2569เนี่ยเขาบอกเลยว่าจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่ถึงร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่เลยนะคะ
2: โหปริมาณฝนร้อยละ60ถึง80นี่ถือว่าหนาแน่นแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างมากเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะกว้างมากและเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดนะคะดิฉันขออนุญาตเจาะลึกไปที่ตัวเลขแล้วก็พื้นที่ตามประกาศของกรมอุตุแบบรายจังหวัดเลยนะคะ
2: จัดมาเลยครับจังหวัดไหนต้องเตรียมตัวบ้าง
1: เริ่มที่วันที่7สิงหาคมนะคะจังหวัดที่มีโอกาสเจอฝนตกหนักบางแห่งก็ได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
2: กระจายไปหลายจังหวัดเลยนะครับ
3: จังหวัดไหนบ้างครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1: ก็จะได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครแล้วก็นครพนมค่ะ
3: ถ้าเราวิเคราะห์รายชื่อจังหวัดในกลุ่มที่มีฝนตกหนักมากเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับว่าหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครแล้วก็นครพนมล้วนเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนบนแล้วก็ขนานไปกับริมแม่น้ำโขงทั้งนั้นเลย
1: อ๋อจริงด้วยค่ะอยู่โซนบนริมน้ำโขงหมดเลย
3: นี่แหละครับคือเครื่องยืนยันทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเลยว่าแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศมันพาดผ่านกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ไปแบบเต็มๆเลยครับมวลความชื้นที่ปะทะกันก็ได้ปล่อยฝนลงมาหนักกว่าพื้นที่ตอนล่างของภาคอีสานครับ
1: เป็นการเชื่อมโยงภาพภูมิศาสตร์กับสภาพอากาศที่ทำให้เข้าใจเหตุผลเลยค่ะทีนี้มาเจาะลึกที่บ้านเราอย่างจังหวัดนครราชสีมากันบ้างนะคะ
3: ครับโคราชบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้
1: ข้อมูลพยากรณ์ในวันที่7สิงหาคมเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะ
3: ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนในช่วงกลางวันนะครับ
1: ใช่ค่ะส่วนภาพรวมอุณหภูมิของทั้งภาคอีสานในช่วงวันที่6ถึง11สิงหาคมต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุด28ถึง34องศาเซลเซียสโดยมีความเร็วลมอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: ผมขอเสริมประเด็นเรื่องอุณหภูมินิดนึงครับการที่อุณหภูมิสูงสุดแตะ34องศาเซลเซียสในช่วงที่มีโอกาสเกิดฝนตกถึง 60-80% แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า ร้อนชื้น
1: อ๋อร้อนชื้นที่ทำให้อึดอัดเหนียวตัวใช่ไหมคะ
3: ใช่เลยครับคือความชื้นในอากาศที่สูงมากเนี่ยมันจะกักเก็บความร้อนเอาไว้ทำให้เหงื่อของเราระเหยได้ยากขึ้นครับร่างกายก็ระบายความร้อนได้ไม่ดี
1: มีหน้าล่ะเราถึงรู้สึกอึดอัดแล้วก็อบอ้าวมากกว่าปกติ
3: ถูกต้องครับมันจะรู้สึกอบอ้าวมากกว่าอุณหภูมิ34องศาเซลเซียสในช่วงฤดูหนาวอย่างชัดเจนเลยครับ
1: เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมช่วงนี้ถึงรู้สึกเหนียวตัวเป็นพิเศษทีนี้นะคะในประกาศพยากรณ์อากาศเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าฝนตกหนักหรือฝนตกหนักมากบ่อยมากเลย
3: ใช่ครับได้ยินแทบทุกวันในช่วงหน้าฝน
1: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีเกณฑ์การวัดปริมาณฝนที่ระบุเป็นตัวเลขมิลลิเมตรค่ะซึ่งแบ่งเป็น4ระดับด้วยกัน
3: อ๋อมีการแบ่งระดับชัดเจนด้วยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ระดับที่1นะคะคือฝนเล็กน้อยปริมาณตั้งแต่ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรค่ะระดับที่2คือฝนปานกลางปริมาณตั้งแต่ 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะ
3: ครับแล้วระดับที่ตกหนักล่ะครับ
1: ระดับที่3ค่ะเรียกว่าฝนหนักปริมาณจะอยู่ที่ 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรหรือบางประกาศก็ใช้เกณฑ์ 35.1 ถึง 100.0 มิลลิเมตรค่ะ
3: ถึง100มิลลิเมตรเลย
1: ใช่ค่ะและสุดท้ายระดับที่4คือฝนหนักมากอันนี้คือปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรหรือ 100.1 มิลลิเมตรขึ้นไปเลยค่ะ
3: คือหลายคนเวลาได้ยินตัวเลข90หรือ100มิลลิเมตรอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่ามันเยอะแค่ไหน
1: ใช่ค่ะตัวเลขมันดูเหมือนไม่เยอะนะคะแค่100มิลลิเมตรเอง
3: ลองจินตนาการแบบนี้นะครับฝนที่ตกในระดับ100มิลลิเมตรเนี่ยมันเทียบเท่ากับการที่เราเอาน้ำปริมาณ100ลิตรไปเทราดลงบนพื้นที่ขนาด1ตารางเมตรพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: โอ้โห100ลิตรต่อ1ตารางเมตรเลยเหรอคะเยอะมากนะคะนั่น
3: ใช่ครับลองคิดดูว่าถ้าพื้นที่รับน้ำเป็นภูเขาหัวโล้นที่ไม่มีรากต้นไม้คอยยึดเกาะมวลน้ำมหาศาลขนาดนี้จะทำให้ดินอิ่มตัวอย่างรวดเร็วเลยครับจนอุ้มน้ำไว้ไม่ไหว
1: แบบนี้ก็พร้อมจะสไลด์ลงมากลายเป็นน้ำป่าไหลหลากได้ทันทีเลยสิคะ
3: ถูกต้องเลยครับหรือถ้ามวลน้ำร้อยลิตรต่อตารางเมตรนี้ตกลงมาในเขตเมืองที่ท่อระบายน้ำอุดตันมันก็คือปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลันนั่นเองครับ
1: อ๋อนี่คือเหตุผลเชิงประจักษ์เลยนะคะว่าทำไมกรมอุตุถึงต้องออกประกาศเตือนกันบ่อยๆ
3: ใช่ครับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยครับในช่วงเวลานี
1: ้พอเปรียบเทียบเป็นปริมาณน้ำ100ลิตรต่อตารางเมตรภาพความน่ากลัวของฝนระดับ4เนี่ยชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
3: จริงครับต้องระวังกันมากๆ
1: เมื่อเราทราบสภาพอากาศที่ต้องระวังในภาคอีสานกันไปแล้วนะคะเราขอแวะไปดูภาพรวมของภูมิภาคอื่นๆกันสักนิดค่ะเผื่อมีผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการต้องเดินทางนะคะ
3: ดีเลยครับภาคเหนือเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี
1: ้เริ่มที่ภาคเหนือเลยค่ะช่วงวันที่6ถึง11สิงหาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่เลยค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วย
3: พอๆกับอีสานเลยนะครับ
1: ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 28 สูงสุด 30 ถึง 36 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับวันที่7สิงหาคมพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักมากก็คือเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านค่ะ
3: ครับเชียงรายพะเยาน่านต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วภาคกลางล่ะครับ
1: ถัดมาที่ภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่10ถึง11สิงหาคมค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง28สูงสุด31ถึง36องศาเซลเซียสค่ะ
3: แล้วทางฝั่งภาคตะวันออกล่ะครับ
1: เส้นท่าตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ค่ะวันที่7สิงหาคมนี้จังหวัดจันทบุรีและก็ตราดต้องระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษเลยนะคะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรด้วยค่ะ
3: จันทบุรีและตราดนี่เปรียบเสมือนด่านหน้าของภาคตะวันออกเลยนะครับที่ต้องตั้งรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากอ่าวไทยแบบไร้สิ่งกีดขวางเลยจึงไม่แปลกที่ปริมาณฝนและคลื่นลมจะรุนแรงกว่าจังหวัดอื่นๆครับ
1: ใช่ค่ะและที่รุนแรงที่สุดเนี่ยคงต้องไปดูที่ภาคใต้เลยค่ะ
3: ภาคใต้ฝั่งไหนครับที่หนัก
1: ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยก่อนนะคะช่วงวันที่6ถึง7สิงหาคมมีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่คลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะแต่อันนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะคือฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามัน
3: ฝั่งอันดามันสถานการณ์เป็นยังไงครับ
1: ช่วงวันที่6ถึง7สิงหาคมนะคะมีฝนร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและที่สำคัญนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นลมแรงมากค่ะสูงถึง2ถึง4เมตรเลย
2: โหคลื่นสูง4เมตรเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่ามากกว่า4เมตรอีกนะคะทางกรมอุตุออกประกาศเตือนชัดเจนเลยค่ะว่าขอให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่11สิงหาคม2569เด็ดขาดเลยค่ะ
2: ประเด็นเรื่องคลื่นสูง4เมตรในฝั่งอันดามันนี่น่าสนใจในเชิงสมุทรศาสตร์มากเลยนะครับ
1: น่าสนใจยังไงคะ
2: คือถ้าเรานึกภาพตึกนะครับตึกชั้น1มีความสูงประมาณ3เมตรคลื่น4เมตรนี่คือมวลน้ำที่สูงกว่าตึก1ชั้นกำลังซัดเข้าหาฝั่งเลยนะครับ
1: โอ้โหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวมากมวลน้ำสูงกว่าตึกอีก
2: ใช่ครับสาเหตุที่คลื่นในฝั่งอันดามันสูงแล้วก็มีพลังทำลายล้างมากกว่าฝั่งอ่าวไทยเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่าระยะทิศทางลมหรือ fetch ครับ
1: ระยะทิศทางลมมันคืออะไรคะ
2: คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดพาพลังงานข้ามมหาสมุทรอินเดียมาเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรเลยครับโดยไม่มีแผ่นดินหรือเกาะขนาดใหญ่มาขวางกั้นเลย
1: อ๋อพัดมาตรงๆแบบไม่มีอะไรเบรกเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับพลังงานลมมันจึงถูกถ่ายทอดลงสู่ผิวน้ำได้อย่างเต็มที่ทำให้คลื่นขยายตัวได้สูงสุดเมื่อมาปะทะกับชายฝั่งอันดามันการนำเรือเล็กออกไปในช่วงนี้ก็แทบไม่ต่างอะไรกับการเอาชีวิตไปเสี่ยงกับกำแพงน้ำที่กำลังเคลื่อนที่เลยล่ะครับ
1: ฟังแล้วเห็นภาพความอันตรายชัดเจนเลยค่ะอ่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันบ้างนะคะช่วงวันที่6ถึง11สิงหาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง28สูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสค่ะ
2: ครับผมสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพก็ต้องพกร่มกันด้วยนะครับ
1: สำหรับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ละเอียดแบบนี้นะคะหากผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้โดยตรงที่สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาหมายเลข1182หรือที่เบอร์023994012ถึง4ได้เลยค่ะ
2: เบอร์สายด่วน1182โทรสอบถามได้ตลอดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการจะเห็นนะคะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักระดับ100มิลลิเมตรหรือปัญหาน้ำท่วมฉับพลันสิ่งเหล่านี้มันมักจะกลายเป็นข้อจำกัดทางกายภาพชิ้นใหญ่เลยนะคะ
2: เป็นข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงได้ยากจริงๆครับ
1: ค่ะมันทำให้การใช้ชีวิตประจำวันยากลำบากขึ้นมากๆโดยเฉพาะสำหรับคนตาบอดแล้วก็คนพิการค่ะแค่การเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปทำงานในวันที่ฝนตกหนักเนี่ยก็ถือเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่แล้วค่ะ
2: จริงครับแค่คนตาดีเดินทางวันฝนตกก็ลำบากแล้วสำหรับคนพิการยิ่งท้าทายกว่าหลายเท่าเลยครับ
1: แต่ในท่ามกลางข้อจำกัดทางสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะคะกำลังจะมีงานมหกรรมระดับประเทศครั้งสำคัญที่โคราชค่ะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทลายข้อจำกัดทางอาชีพเหล่านั้นโดยเฉพาะเลยค่ะ
2: เป็นการเปลี่ยนผ่านมุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับจากการพูดถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้มาสู่การสร้างโอกาสที่เราออกแบบได้งานมหกรรมที่ว่านี้มีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
1: คืองานนี้มีชื่อว่า Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ค่ะ
2: ชื่อเจ๋งเติ้นมากครับและมีคอนเซปต์งานว่ายังไงบ้างครับ
1: เขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักที่ทรงพลังมากค่ะคือทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดค่ะงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การรับสมัครงานทั่วไปนะคะแต่เปลี่ยนทุกข้อจำกัดให้กลายเป็นพลังค่ะพร้อมเชื่อมโยงคนทักษะอาชีพตลาดแล้วก็โอกาสเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนเลยค่ะ
3: โอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากจัดที่ไหนและเมื่อไหร่ครับ
1: งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนกลางจะจัดที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติติดถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ค่ะ
3: โอ้นั่นส่วนกลางแล้วที่บอกว่าจัดที่โคราชบ้านเราล่ะครับ
1: นี่แหละค่ะไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวอีสานคือการจัดงานในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ที่ MCC Hall The Mall จังหวัดนครราชสีมาบ้านเรานี่เองค่ะ
3: โอ้โหการนำงานสเกลระดับประเทศมาจัดในพื้นที่ภูมิภาคอย่างโคราชเนี่ยถือเป็นการกระจายโอกาสที่เข้าถึงตัวกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงเลยนะครับ
4: ทราบมาว่าสเกลงานใหญ่มากด้วยใช่ไหมครับ
1: ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเพราะภายในงานมีบูธจัดเต็มมากกว่า428บูธเลยนะคะลงจินตนาการภาพพื้นที่จัดแสดงใน MCC Hall ที่อัดแน่นไปด้วยพื้นที่แห่งโอกาสดูสิคะ
4: 428บูธนี่เดินกันทั้งวันเลยนะครับเนี่ยแล้วภายในงานมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
1: เขาแบ่งพื้นที่ออกเป็น6ไฮไลท์สุดพิเศษค่ะดิฉันขออนุญาตไล่เรียงข้อมูลให้ครบถ้วนเลยนะคะ
4: ได้เลยครับรอฟังอยู่ครับ
1: ไฮไลท์ที่1ค่ะคือ Main Stage and Inspiration เป็นเวทีหลักสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เสริมสร้างแรงบันดาลใจค่ะส่วนไฮไลท์ที่2คือ ABLE Plus Showcase ค่ะโซนนี้จะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อคนพิการค่ะ
4: น่าสนใจมากครับมีเรื่องนวัตกรรมด้วยแล้วโซนต่อไปล่ะครับ
1: ไฮไลท์ที่3ค่ะคือ Empowerment and Welfare เป็นโซนสำหรับการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็เปิดโอกาสให้พบปะอินฟลูเอนเซอร์คนพิการพร้อมองค์กรเครือข่ายด้วยค่ะ
4: อันนี้ดีครับได้รู้สิทธิประโยชน์ของตัวเองด้วย
1: ใช่ค่ะและไฮไลท์ที่4คือ Career Connect ค่ะโซนจับคู่จ้างงานจากสถานประกอบการที่พร้อมเปิดรับคนพิการโดยตรงพร้อมมุมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจด้วยค่ะ
4: โอ้โซนนี้น่าจะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับ
1: ค่ะไฮไลท์ที่5คือ Inclusive Marketplace ตลาดนัดแห่งความเท่าเทียมค่ะให้ผู้เข้าชมงานได้ช้อปสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฝีมือคนพิการทั่วประเทศเลยและไฮไลท์สุดท้ายนะคะไฮไลท์ที่6ซึ่งน่าจะเป็นหัวใจสำคัญในยุคนี้เลยคือ Hands-on Workshop ค่ะ
4: Workshop อันนี้เกี่ยวกับอะไรครับ
1: เป็นเวิร์กช็อปฝึกทักษะอาชีพยุคใหม่แล้วก็ทักษะดิจิตอลฟรีค่ะเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้จริงค่ะจากข้อมูลทั้ง6โซนนี้เนี่ยดิฉันสะดุดตากับโซนที่4 Career Connect มากเลยค่ะ
4: ทำไมถึงสนใจโซนนี้เป็นพิเศษครับ
1: ก็คือปกติเวลาคนพิการหางานมักจะเจอช่องว่างที่นายจ้างเขาไม่มั่นใจอะค่ะว่าจะต้องจัดเตรียมสถานที่หรือมอบหมายงานให้ยังไงงานนี้เหมือนเป็นการทลายกำแพงเอา2ฝั่งมานั่งคุยกันตรงๆเลยอยากให้ช่วยวิเคราะห์มุมมองตรงนี้หน่อยค่ะ
4: แล้วผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับว่า Career Connect เนี่ยคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ตรงจุดสุดๆเลยในอดีตนะครับปัญหาคนพิการว่างงานเนี่ยไม่ได้เกิดจากความไม่มีความสามารถนะครับ
1: อ้าวแล้วเกิดจากอะไรคะ
4: แต่มันเกิดจากความไม่รู้ของสถานประกอบการต่างหากครับพวกเขาไม่รู้ว่าคนตาบอดสามารถใช้คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมอ่านหน้าจอได
1: ้อ๋อเขาอาจจะไม่เคยเห็นการทำงานจริงๆของคนพิการ
4: ใช่ครับเขาไม่รู้ว่าคนพิการนั่งวีลแชร์สามารถเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่งกาจได้การมีโซนจับคู่จ้างงานตรงนี้มันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้นายจ้างได้มาสัมภาษณ์แล้วก็เห็นศักยภาพที่แท้จริงครับ
1: เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เจอกันตัวต่อตัวเลย
4: ถูกต้องครับโดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ด้วยครับ
1: เป็นการอุดช่องโหว่ความไม่เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะเนี่ยแล้วในมุมของไฮไลท์ที่6เรื่องการฝึกทักษะดิจิตอลหรือ Hands-on Workshop ล่ะคะการฝึกทักษะเหล่านี้มันจะสร้าง impact ต่อชีวิตคนพิการได้มากน้อยแค่ไหนคะ
4: ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากเชื่อมโยงกลับไปเรื่องสภาพอากาศที่เราคุยกันตอนต้นเลยครับ
1: อ้าวมันเกี่ยวกันยังไงคะเรื่องทักษะดิจิตอลกับสภาพอากาศ
4: คือทักษะดิจิตอลสำหรับคนตาบอดและคนพิการในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความรู้เสริมนะครับแต่มันเปรียบเสมือนทางลาดดิจิตอลหรือดิจิตอลแรมป์ครับ
1: ทางลาดดิจิตอลคำนี้ฟังดูลึกซึ้งจังเลยค่ะ
4: สมมุติว่าวันนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมถนนคนพิการเดินทางออกจากบ้านไม่ได้นั่นคือข้อจำกัดทางกายภาพที่รุนแรงมากนะครับแต่ถ้าเขามีทักษะทางดิจิตอลเช่นการเขียนโปรแกรมการทำกราฟิกการจัดการข้อมูลหรือการทำการตลาดออนไลน
1: ์
4: เขาก็ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเลยใช่ครับเขาไม่จำเป็นต้องก้าวเท้าออกจากบ้านเลยอินเทอร์เน็ตจะทลายกำแพงเรื่องระยะทางและสภาพอากาศลงอย่างสิ้นเชิง

0: พม.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ย
1: ค่ะเป็นการร่วมมือระดับชาติเลย
0: ใช่ครับโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมันจึงไม่ใช่แค่งานแฟร์ธรรมดานะครับแต่เป็นการวางรากฐานระบบนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับคนพิการเลยล่ะครับ
1: พอเปรียบเทียบว่าเป็นทางลาดดิจิตอลภาพความสำคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยีชัดเจนขึ้นมาเลยค่ะ
0: มันเปิดโลกกว้างให้คนพิการเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วมันยังเชื่อมโยงไปถึงไฮไลท์ที่5อย่าง Inclusive Marketplace ด้วยนะคะเพราะเมื่อเขาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยทักษะดิจิตอลก็จะช่วยให้เขานำสินค้าเหล่านั้นไปขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้ทั่วโลกเลย
0: ถูกต้องครับไม่ต้องตั้งแผงขายรอลูกค้าเดินมาหาอีกต่อไป
1: ออยลุ้นว่าวันไหนฝนจะตกอีกต่อไปแล้วค่ะสำหรับผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการท่านใดที่สนใจอยากได้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมงานมหกรรมครั้งนี้นะคะ
2: สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนบ้างครับ
1: หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดบริการต่างๆของสมาคมนะคะสามารถติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ค่ะหรืออีกเบอร์หนึ่งคือ081-616-2399ค่ะ
2: ขออนุญาตทวนอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับผม
1: จดกันไว้ได้เลยนะคะ
2: ถือเป็นการเจาะลึกข้อมูลที่ครบรถและก็เชื่อมโยงเห็นภาพใหญ่ได้ชัดเจนมากเลยนะครับวันนี้ตั้งแต่เรื่องของการระวังภัยจากสภาพอากาศไปจนถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสทางอาชีพใหม่ๆ
1: ใช่ค่ะได้ความรู้ไปเต็มๆเลย
2: แต่ก่อนที่เราจะจบการวิเคราะห์ข้อมูลในวันนี้นะครับจากเรื่องของทางลาดดิจิตอลที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับ
1: เป็นคำถามว่ายังไงคะ
2: คือเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค AI และก็ระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบนะครับทักษะทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่คนตาบอดและคนพิการจะได้เริ่มต้นเรียนรู้จากงานมหกรรมในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ทางเลือกเสริมเพื่อเพิ่มรายได้หรือแท้จริงแล้วมันกำลังจะกลายมาเป็นทางรอดเพียงทางเดียวที่จะกำหนดรูปแบบการมีชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในตลาดแรงงานแห่งทศวรรษหน้าไปอย่างสิ้นเชิงครับลองนำประเด็นนี้กลับไปกบคิดและพิจารณากันดูนะครับ
1: เป็นมุมมองปิดท้ายที่ทั้งลึกซึ้งแล้วก็ท้าทายให้เราต้องตื่นตัวกับการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจริงๆค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ที่เพียงพอให้ท่านได้รับฟังนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับวันนี้ช่วงที่2ช่วงแรกอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเราออกอากาศสดจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของ2สถานีหลักที่ร่วมรับสัญญาณเราณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็น 99.75 เมกะเฮิรตซ์มจร.นครราชสีมาแล้วก็100เมกะเฮิรตซ์ลุ่มน้ำลำตะคองนครราชสีมานะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หรือรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับพิมพ์ว่าแสงสว่างในความมืดหรือว่า KRB Radio นะครับหรือรับฟังผ่านทางหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นpakfm.org นะครับดีๆลำตะคอง .com หน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับท่านใดที่รับฟังอยู่ณเวลานี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ครับหลากหลายช่องทางหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าท่านจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้นะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับบริจาคที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาถนนเส้นข้างโรตันหัวทะเลประมาณ1กิโลเมตรนะครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินนะครับเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็เลี้ยวขวาเข้ามาอีกประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยนะครับสมาคมคนตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับก็สามารถติดตามติดต่อกันได้นะครับหรือว่าจะสามารถบริจาคผ่านหมายเลขบัญชีก็ได้นะครับบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050ครับบัญชีธนาคารกรุงไทย661-548-0050สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399หรือว่าเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารการติดตามข่าวสารของทางสมาคมเราหลากหลายช่องทางให้สามารถได้ติดตามหรือว่าติดต่อกับเราได้เลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์หน้าวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จัดเวทีธุรกิจไทยเมียนมารับมินออนไลน์เยือนไทยเปิดมุมมองธุรกิจโอกาสใหม่สมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพจัดเวทีธุรกิจไทยเมียนมาเปิดมุมมองบทบาทใหม่การเข้าทำธุรกิจในเมียนมาทั้งธุรกิจใหม่โอกาสใหม่และการเติบโตใหม่พร้อมเปิดเวทีเชิญนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาระหว่างมาเยือนไทยร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษกับนักธุรกิจไทยเมียนมาด้วยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนายพิษณุสุวรรณนชตะนายกสมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพเปิดเผยว่าโอกาสที่พลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางมาเยือนประเทศไทยทางสมาคมได้จัดการประชุมไทยเมียนมา Business Forum 2026เป็นเวทีธุรกิจไทยเมียนมาคณะกรรมการสมาคมได้ประชุมกันและเตรียมจัดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจ2ประเทศอย่างเต็มที่เพื่อให้นักธุรกิจไทยและผู้สนใจได้เข้าใจสภาพที่แท้จริงในการเข้าไปทำธุรกิจในประเทศเมียนมารวมถึงกฎระเบียบต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำธุรกิจเนื่องจากไทยและเมียนมาเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมายาวนานดังนั้นในปัจจุบันภาคเอกชนที่ไปมาหาสู่และทำการค้าด้วยกันจึงควรมีความเข้าใจด้านต่างๆซึ่งกันและกันสำหรับสมาคมไทยเมียนมาเพื่อมิตรภาพก่อตั้งเมื่อ19ปีที่แล้วเป็นกลไกเสริมในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันเดียวระหว่างไทยกับเมียนมาโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างกันจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนไม้กวาด
1: แม่มดน้อยเหาะไปช่วยหนูดีจากเจ้าปีศาจร้ายชัยโยแม่มดน้อยขี่ไม้ฝาดไปแล้วเราไปเอาไม้ฝาดมาขี่กันเถอะดีใจ
0: เดี๋ยวจะเด็กๆถ้าจะขี่ไม้ฝาดแล้วก็คงจะเหาะไม่ได้แน่ๆจ้ะเพราะไม้ฝาดเป็นไม้ที่มีรสฝาด
2: ไม้ฝาดที่ใช้ฝาดบ้านไงครับพี่พ
1: ศใช่ค่ะเหมือนไม้ฝาดของแม่มดน้อยไงครับ
0: ต้องพูดว่าไม้กวาดนะจ๊ะออกเสียงตัวครวบกล้ำให้ชัดๆว่าไม้กวาดไม่ใช่ไม้ฝาด
1: อ้าวทำไมป้าข้างบ้านเขาเรียกไม้ฝาดล่ะคะ
0: นั่นเพราะเขาออกเสียงตัวครวบกล้ำไม่ชัดเจนเด็กๆลองออกเสียงคำนี้ให้ถูกสิไม้กวาด
3: ไม้กวาด
0: ดีมากจ้ะไม้กวาดคือสิ่งที่ใช้กวาดออกเสียงว่าไม้กวาดอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
1: ันแม่ปีนี้คณะแพทย์มช.ชวนสตรีไทยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจ HPV ด้วยตนเองฟรีรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรถนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ภาควิชาพยาธิวิทยาร่วมกับภาควิชาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญสตรีไทยเข้าร่วมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testing cell collection หรือการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับสตรีที่รู้สึกไม่สบายใจในการตรวจภายในไม่สะดวกขึ้นขายังหรือไม่สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้อย่างสม่ำเสมอโดยมีงานวิจัยรองรับว่าการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองมีความปลอดภัยมีผลการตรวจที่แม่นยำและเชื่อถือได้จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการคัดกรองและค้นหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยงานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจค้นหาเชื้อ HPV ด้วยวิธี HPV Cell Collection คือการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองในสตรีภาคเหนือจำนวน299คนโดยผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ปี2026ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและไม่ยุ่งยากโดยตัวอย่างทั้ง299รายมีคุณภาพเพียงพอสำหรับการตรวจวิเคราะห์และไม่พบตัวอย่างที่ไม่สามารถรายงานผลได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ร้อยละ 98.66 ของผู้เข้าร่วมวิจัยระบุว่าพร้อมแนะนำวิธีให้แก่เพื่อนหรือคนในครอบครัวแสดงถึงการยอมรับและความพึงพอใจต่อการตรวจแบบเก็บตัวอย่างด้วยตนเองในระดับสูงด้านผลการตรวจพบเชื้อ HPV ชนิดความเสี่ยงสูงจำนวน25รายคิดเป็นร้อยละ 8.36 ซึ่งการตรวจพบเชื้อไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ช่วยระบุผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและรับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีก่อนโรคจะลุกลามผลการศึกษานี้ยังสนับสนุนว่า HPV Cell Collection เป็นทางเลือกในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่สะดวกปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนสตรีไทยอายุ 30-59 ปีที่ยังไม่เคยตรวจ HPV DNA หรือไม่ได้รับการตรวจในช่วง5ปีที่ผ่านมาเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเก็บตัวอย่างด้วยตนเองระหว่างวันที่3-11สิงหาคม2569หน้าศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วยชั้น1โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-936-539คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่หนูหัวเราะเสียงดังเชียวอ่านอะไรอยู่คะ
1: พี่อ่านการ์ตูนตลกเรื่องคนไม่เต็มบาทอยู่อ่ะจ้ะขำดีพี่ชอบ
0: พูดถึงคนไม่เต็มบาทนะคะเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะพี่หนูเมื่อเช้า

0: นะคะขวัญไปยืนซื้อหมูปิ้งหน้าปากซอยค่ะเห็นผู้หญิงคนนึงค่ะเขายืนยิ้มให้ขวัญขวัญเนี่ยงงเลยค่ะจนขวัญนะคะซื้อหมูปิ้งเสร็จแล้วเขาก็ยังคงยืนยิ้มให้ขวัญอยู่ดูท่าทางเหมือนไม่เต็มบาทค่ะ
1: อ๋อผู้หญิงคนนั้นพี่ก็เคยเจอที่หน้าปากซอยเขาก็ยิ้มอย่างที่น้องขวัญว่านั่นแหละจ้ะ
0: จริงเหรอคะพูดแล้วก็ขำดีนะคะ
1: แล้วน้องขวัญเคยได้ยินคำว่าไม่เต็มเต็มไม่เต็มหุ่นไหมจ๊ะ
0: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เต็มเต็มไม่เต็มบาทไม่เต็มหุ่นเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าสติไม่สมบูรณ์บ้าบ้าบอบอไม่เต็มเต็มคำว่าเต็งคือตาเต็งหรือตาช่างของจีนเต็มเต็งหมายถึงถูกต้องเต็มตามพิกัดอัตราไม่เต็มเต็งจึงหมายความว่าหย่อนจากพิกัดอัตราไม่เต็มบาทคำว่าบาทคือหน่วยช่างทอง1บาทเท่ากับ15กรัมไม่เต็มบาทหมายถึงหย่อนจากน้ำหนัก1บาทไม่เต็มหุ่นคำว่าหุ่นคือหน่วยช่างและวัดของจีนไม่เต็มหุ่นจึงมีความหมายคล้ายกับไม่เต็มบาทไม่เต็มเต็งไม่เต็มบาทไม่เต็มหุ่นนำมาใช้เป็นสำนวนเปรียบเทียบกับคนที่สติไม่สมบูรณ์บ้าบ้าบอบอสำนวนทั้ง3นี้อาจใช้ย่อว่าไม่เต็มก็ได้จ้ะ
0: ขวัญเพิ่งรู้นะคะว่าไม่เต็มเต็งไม่เต็มหุ่นมีความหมายเดียวกับไม่เต็มบาท
1: ใช่แล้วจ้ะแล้วน้องขวัญคิดว่าในบริษัทเรามีใครไม่เต็มบ้างไหมจ๊ะ
0: ไม่น่าจะมีนะคะพี่หนูบริษัทเราเนี่ยปกติกันทุกคนนะคะ
1: พี่ว่ามีนะ
0: ใครคะ
1: ก็พี่ทินไง
0: อุ๊ยพี่หนูพูดแบบนี้พี่ทินได้ยินเข้าก็น้อยใจแน่ๆเลยค่ะ
2: แต่ก็แอบจริงเหมือนกันนะคะ

ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

อกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะดูดไปก่อนแล้วทั้งเกศแก้วพิกุลยี่สุนสีจะโรยร้างหาสิ้นกลิ่นมาลีจำปีเอ้ย

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักสนับใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรัก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศึกษาดูงานสอปตเรียนรู้บทบาทการพัฒนาและงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดนใต้ณอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสอปต.โดยมุ่งเน้นประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนแนวทางและช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานโอกาสนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้แทนสอปต.ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการดำเนินงานของสอปต.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างรอบด้านในการนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้ให้ความสนใจกับภารกิจของสอปต.พร้อมกล่าวว่าสอปต.มีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและมุ่งสร้างคุณค่าชีวิตที่ดีควบคู่กับการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกันนี้ยังได้สะท้อนแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญในพื้นที่อาทิการยกระดับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสนับสนุนการคืนถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนการบูรณาการงานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่อำเภอและตำบลต้นแบบนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสอปต.ว่าปัจจุบันหน่วยงานได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายครอบคลุมทั้งสื่อออนไลน์และสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสื่อสารและสะท้อนปัญหาความต้องการของพื้นที่โดยสอปต.พร้อมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวดีๆของพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าหน้าสดคำว่าหน้าสดประกอบด้วยคำว่าหน้ากับสดคำว่าหน้านอกจากหมายถึงส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจรดคางและซี่ของร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับหลังแล้วยังมีความหมายอื่นๆอีกเช่นส่วนหน้าของขาซึ่งเรียกว่าหน้าขาส่วนบนของของบางอย่างอาทิหน้าขนมข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าปกหนังสือหมายถึงฤดูกาลเช่นหน้าทุเรียนหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฉากหมายถึงสิ่งที่ปรากฏอย่างเปิดเผยเช่นหน้าฉากเขาทำตัวเป็นคนดีแต่หลังฉากเป็นโจรปล้นทรัพย์ชาวบ้านส่วนคำว่าสดมีความหมายว่าใหม่หรือเพิ่งได้มาใหม่ปัจจุบันมีผู้นำคำว่าสดมาใช้ในความหมายว่ายังไม่ปรุงแต่งเช่นคำว่าหน้าสดหมายถึงใบหน้าที่ปราศจากเครื่องสำอางใดๆ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกิดเหตุหลุมยุบขนาดใหญ่ล่าสุด7 จุดแล้วที่บ้านวังเจริญอำเภอภูผาม่านพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านทำให้เกิดความหวาดผวาเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบเกิดเหตุหลุมยุบในพื้นที่บ้านวังเจริญหมู่2ตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นโดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นบริเวณพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านจากการสำรวจหลุมยุบเกิดอยู่7 จุดแต่ละหลุมมีขนาดความกว้างและความลึกมากและมีท่าทีจะขยายตัวออกไปทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวาดผวากับเหตุการณ์เป็นอย่างมากนายอำเภอภูผาม่านได้มอบหมายให้นายประจวบจิตคุ้มปลัดอาวุโสอำเภอภูผาม่านร่วมกับนายคมเพชรสอนสิงห์นายกอบต.ห้วยม่วงผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบโดยจุดดังกล่าวห่างจากหน้าผาภูผาม่านและอำเภอประมาณ12 กิโลเมตรส่วนแหล่งท่องเที่ยวยังปลอดภัยดีจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ัสดีค่ะพี่หนูนี่ขวัญซื้อน้ำผลไม้ปั่นมาฝากด้วยนะคะ
1: ขอบใจมากจ้ะพี่กำลังอยากดื่มอะไรเย็นๆอยู่พอดีเลยแล้วเป็นยังไงบ้างจ้าที่ไปประชุมงานกับพี่ทินมา
0: ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะวันนี้พี่ทินก็เลยอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยซื้อขนมมาฝากพนักงานเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: จริงเหรอไม่เห็นมีมาฝากพี่บ้างเลย
0: มีแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้พี่ทินเขาปิดเป็นความลับก่อนความจริงพี่ทินไม่ให้บอกพี่หนูก่อนนะคะแต่ขวัญน่ะเผลอบอกไปซะแล้ว
1: น้ำผลไม้นี่อร่อยดีนะพี่ชอบ
0: ร้านนี้พี่ทินเขาแนะนำมานะคะ
1: พูดถึงน้ำแล้วพี่ว่าเรามาเล่นอะไรเสริมความรู้เกี่ยวกับคำว่าน้ำกันดีกว่าจ้ะน้องขวัญรู้ไหมคำว่าน้ำที่ไม่ได้หมายถึงน้ำที่เป็นของเหลวมีคำว่าอะไรบ้าง
0: น้ำที่ไม่ใช่น้ำเป็นของเหลว
1: กันพี่เริ่มก่อนเลยก็แล้วกันจ้ะคำแรกก็คือน้ำใจหมายถึงความจริงใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มีให้แก่กันเหมือนอย่างที่น้องขวัญกับพี่ทินซื้อของมาฝากพี่ก็เป็นการแสดงความมีน้ำใจให้กัน
0: คำว่าน้ำหนึ่งใจเดียวหมายถึงมีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: น้ำพักน้ำแรงหมายถึงแรงที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเองอย่างเช่นรถยนต์คันใหม่นี้น้องขวัญซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจากการทำงานด้วยความมานะขยันอดทนคำว่าน้ำใสใจคอหมายถึงน้ำใจที่แท้จริงมักใช้ในทางที่ดีเช่นน้องขวัญเป็นคนมีน้ำใสใจคออบอ้อมอารี
0: แหมชมขวัญอีกแล้วนะคะแต่เอ๊ะคำว่าอะไรต่ออีกดีนะขวัญนึกไม่ออกแล้วล่ะค่ะ
1: ไม่เป็นไรจ้ะคำว่าน้ำที่ไม่ใช่น้ำที่เป็นของเหลวยังมีมากมายเลยจ้ะทั้งที่เป็นคำและที่เป็นสำนวนถ้าหากว่าน้องขวัญอยากรู้เพิ่มเติมก็ลองไปเปิดพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานดูนะจ๊ะมีอะไรดีๆเยอะเลยจ้ะ
0: เหรอคะว่างๆขวัญจะลองเข้าไปค้นคว้าข้อมูลดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ขวัญขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะ
1: ตามสบายเลยจ้ะแล้วก็บอกพี่ทินด้วยนะว่าพี่รอของฝากอยู
0: ่ได้เลยค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มทบ42บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมงานตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติเสริมศรัทธาหนุนท่องเที่ยวภาคใต้หน้ามณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีการประชุมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและการจัดงานแถลงข่าวโครงการตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติปีที่23เพื่อพ่อเพื่อแม่เสริมบุญบารมีเสริมท่องเที่ยวถิ่นใต้บูรณาการทุกภาคส่วนรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนจัดงานใหญ่ในวันที่16สิงหาคมนี้ใจกลางเมืองหาดใหญ่โดยมีพันเอกวาทยุทธ์ชูช่วยรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบก

0: ที่42และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาฝ่ายทหารเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติของการจัดงานในที่ประชุมได้หารือและวางแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงานทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการจราจรและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การจัดงานตักบาตรพระ10,000รูปนานาชาติซึ่งจะมีขึ้นในวันที่16สิงหาคม2569เวลา 6:30 นถึง 8:30 นโดยมีคณะสงฆ์4ประเทศได้แก่ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียสำหรับประเทศไทยได้นิมนต์พระจาก14จังหวัดภาคใต้ของไทยโดยจัดขึ้นที่บริเวณถนนนิพัทอุทิศ3อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโครงการตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติปีที่23ถือเป็นงานบุญครั้งสำคัญของภาคใต้จัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันแม่แห่งชาติควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ภายในงานยังมีกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาและสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วม งานอีกด้วย
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นวรรณยุกต
10: ์เก่า
11: เดินบ่นอะไรนะวิเชียรมาศ
12: ฉันได้ยินพี่ก้อยอ่านหนังสือเลยจำมาบ้างเห็นมันเพราะดีนะ
11: แล้วที่ท่องนะมันคืออะไรเพลงหรือเปล่า
12: ไม่รู้สิ
13: คุยอะไรกันจ้า
12: คืองี้เขาท่องว่าเก่า
13: อ๋อเขาหัดออกเสียงวรรณยุกต์กันคำในภาษาไทยมี5เสียงเรียกว่าสามัญเอกโทตรีจัตวานี่แหละที่เขาว่าภาษาไทยมีเสียงเหมือนดนตรี
11: เรามาท่องกันบ้างดีกว่าเก่าเจ้า
13: ภาษาไทยมีวรรณยุกต์5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเช่นเก่า
8: แล้วพบกันใหม่นะครับรู้รักภาษาไทย
14: ด้วยความสะดวกขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 1. ทางลาด 2. ห้องน้ำ 3. ที่จอดรถ 4. ป้ายและสัญลักษณ์และ 5. บริการข้อมูลจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎกระทรวงพุทธศักราช 2548เรื่องการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2556คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เสนอดังนี้ 1. ให้หน่วยงานของภาครัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่100คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงานตามมาตรา3หรือให้สัมปทานตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2556ให้ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดภายในปีงบประมาณ2556 2. ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่100คนขึ้นไปรายงานผลการปฏิบัติหรือนำเสนอแผนการดำเนินงานทุก1ปีโดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพม.เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปสาระสำคัญของเรื่องโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายงานว่า 1. สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2556ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

โดยในปี2556มีหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่100คนขึ้นไปจำนวน290หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจำนวน218หน่วยงานโดยจ้างคนพิการตามมาตรา33จำนวน 1,080 คนให้สัมปทานตามมาตรา35จำนวน376คนรวมเป็นจำนวน 1,456 คนจากจำนวนที่ต้องจ้างคนพิการอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดจำนวน 1,929 คนคิดเป็นร้อยละ 13.32 2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในหลายรูปแบบทั้งการมีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติและการจัดประชุมชี้แจงในทุกปีและได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและแนวทางการจัดให้สัมปทานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้สัมปทานจัดสถานที่จ่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษฝึกงานหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการพ.ศ. 2558ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่29พฤษภาคม2558โดยมีแนวทางในการจัดให้สัมปทานแทนการจ้างงานคนพิการได้7วิธีดังนั้นหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่100คนขึ้นไปจะต้องจ้างงานคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมายจึงสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปวางแผนดำเนินการตามกฎหมายภายในปีงบประมาณได้เรากลับมาที่หัวข้อของการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านสำหรับคนพิการนะครับการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการในสถานประกอบการต้องมีความสะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้ใช้งานได้เอื้อต่อการทำงานเสริมจุดอ่อนเพิ่มพลังบวกการออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านสำหรับคนพิการประกอบไปด้วย 1. ทางลาด 2. ห้องน้ำ 3. ที่จอดรถ 4. ป้ายสัญลักษณ์และ 5. จุดบริการข้อมูลในส่วนของทางลาดนะครับการออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านสำหรับคนพิการหากระดับพื้นในอาคารหรือระดับพื้นภายในอาคารกับภายนอกอาคารหรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับเกิน20มิลลิเมตรให้มีทางลาดหรือลิฟต์ระหว่างพื้นที่ต่างระดับกันแต่ถ้ามีความต่างระดับกันไม่เกิน20มิลลิเมตรต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน45องศาการออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านสำหรับคนพิการทางลาดให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น 2. พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด 3. ความกว้างสุทธิไม่เกิน900มิลลิเมตรในกรณีทางลาดมีความยาวของทุกช่วงรวมกันตั้งแต่ 6,000 มิลลิเมตรขึ้นไปต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร 4. มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร 5. ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน1ต่อ12และมีความยาวช่วงไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตรในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตรต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรขั้นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาดและ6ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า50มิลลิเมตรและมีราวกันตกทางลาดเข้าสู่อาคารภายในอาคารทางลาดไม่ควรมีทางโค้งและควรมีลักษณะเป็นทางตรงทางลาด90องศาและทางลาด180องศา1ส่วน12หรือ 4.76 องศาหรือประมาณ 8.33% นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้พิการเรื่องทางลาดนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ยังมีอีกหลายประเด็นมีหลายหัวข้อที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในลำดับต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นราวจับหรือว่าเรื่องของห้องน้ำเรื่องของอะไรต่อมีอะไรโอกาสหน้าผมจะนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุในช่วงหน้าของรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณครับ

ฟังเพลงเพราะๆกันจบไปแล้วเรากลับเข้ามาสู่ข่าวสารที่2ของรายการเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้กับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณ

แพทย์ชวนคนไทยบริโภคผักผลไม้กลุ่มป้องกันตะคริวกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชวนประชาชนกินผักผลไม้กลุ่มที่มีสรรพคุณต้านตะคริวหลังพบเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำเกิดจากอาการตะคริวนายแพทย์เกียรติภูมิวงจิตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าฤดูร้อนจะพบข่าวการจมน้ำเสียชีวิตอยู่บ่อยๆเนื่องจากการลงเล่นน้ำในแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงถือเป็นวิธีการช่วยดับความร้อนได้อีกวิธีหนึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขช่วงระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆพบเด็กจมน้ำเสียชีวิตแล้ว26รายสาเหตุของการจมน้ำส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการเป็นตะคริวใต้น้ำอาการตะคริวคือการเกร็งตัวทำให้มีอาการปวดและก้อนแข็งของกล้ามเนื้อซึ่งเกิดฉับพลันและเป็นอยู่เพียงชั่วขณะก็จะบรรเทาไปได้เองอาจเกิดที่กล้ามเนื้อส่วนใดๆของร่างกายก็ได้แต่ที่พบบ่อยได้แก่กล้ามเนื้อน่องและต้นขาอาจมีอาการขณะออกกำลังกายขณะเดินขณะที่นั่งพักหรือนอน

นอนก็ได้พบได้ทุกวัยส่วนตะคริวที่เป็นตอนกลางคืนพบบ่อยในวัยกลางคนและผู้สูงอายุสาเหตุการเกิดตะคริวไม่ทราบแน่ชัดแต่มักเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปการออกกำลังกายที่ใช้แรงหรือออกกำลังกายติดต่อกันนานๆเช่นวิ่งทางไกลว่ายน้ำเล่นกีฬาหรือเกิดจากภาวะเกลือแร่เช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมในเลือดต่ำภาวะการตั้งครรภ์ร่างกายขาดแคลเซียมหรือการใช้ยาขับปัสสาวะยาขยายหลอดลมก็ส่งผลต่อการเกิดตะคริวได้เช่นกันนะครับทางที่ดีการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอถือเป็นความไม่ประมาทซึ่งทำได้หลายวิธีในที่นี้จะแนะนำให้เห็นประโยชน์ของการบริโภคผักและผลไม้กลุ่มที่มีคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มเกลือแร่ให้กับร่างกายและช่วยป้องกันอาการตะคริวได้อีกทางหนึ่งได้แก่กลุ่มสมุนไพรที่มีสารโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแร่ธาตุต่างๆเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่มะเขือเทศส้มแคนตาลูปรวมถึงผักต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายมีส่วนเสริมเกลือแร่ให้พอลดความเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตในหน้าร้อนได้และเมื่อเกิดอาการตะคริวการช่วยเหลือในเบื้องต้นคือการยืดเหยียดบริเวณที่ปวดเป็นก้อนที่เกิดจากกล้ามเนื้อหดเกร็งโดยใช้น้ำมันไพรหรือสมุนไพรลิตรร้อนซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันไพรแบบที่ใช้ง่ายสะดวกรูปแบบสเปรย์ฉีดพ่นนวดเบาๆจะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ดีการรับประทานผลไม้ดังกล่าวให้ได้ผลดีควรเลือกรับประทานกล้วยน้ำว้าห่ามที่มีรสฝาดออกหวานจะช่วยบำรุงร่างกายเนื่องจากกล้วยห่ามมีแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมสูงสรรพคุณช่วยชดเชยโพแทสเซียมแก่ร่างกายมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อกล้วยเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งจะถูกย่อยและดูดซึมอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มกากใยที่ช่วยในการขับถ่ายรวมถึงเคลือบแผลในกระเพาะอาหารได้จึงควรรับประทานกล้วยวันละ 2-4 ผลเพื่อป้องกันภาวะขาดเกลือแร่จนเป็นสาเหตุของตะคริวไม่แนะนำให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งอาจจะควบคุมปริมาณการรับประทานตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้นนะครับขอขอบคุณที่มากลุ่มงานสื่อสารองค์กรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับฝากกันไว้กับเรื่องราวดีๆและข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการและผู้สูงอายุนำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คลื่น AM 981กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเรานอกจากทางวิทยุ AM 981กิโลเฮิรตซ์แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่ารับฟังย้อนหลังรายการต่างๆได้ทางเว็บไซต์ www.radio981.tu.ac.th หรือว่ารับฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการรับฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนและมีอินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า TU Radioไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่าระบบ iOS คุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังรายการของสถานีเราได้ตามวันและเวลาปัจจุบันที่ออกอากาศได้เลยรวมถึงอีกหลายๆรายการที่เป็นรายการย้อนหลังก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันครับสำหรับสัปดาห์นี้คงต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 14:05 นถึง 14:30 นสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะ

0: นีน่า1479ค่ะ
1: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
2: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
3: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ0861-62399
5: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
6: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
5: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
6: ช่วยชีวิตได
5: ้ตะโกนยังไง
6: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
5: โยนแบบไหน
6: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถุงแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่รอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
5: ้ยื่นอะไร
6: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
5: จำให้ขึ้นใจ
6: ตะโกนโยนยื่น
5: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
6: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้
7: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในคลื่นความถี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์ของท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทั้งคนที่ยืนหรือคนที่นั่งหรือนอนบนเตียงก็รับฟังกันหรือว่าทำงานอยู่ก็รับฟังกันในช่วง 14:35 น.ถึง 15:00 น.วิภาวีวีระหงมาพร้อมกับวีรยุทธการบรรจงในช่วงนี้มาเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับช่วงเวลานี้บางคนก็บอกว่าฝนตกหรือว่าบางคนก็บอกว่าเพิ่งจะมีแดดออกนะคะสวัสดีแม่บุญเรียนที่รักค่ะแม่บุญเรียนที่รักสวัสดีจ้า

ยามบ่ายลูกตุ๊กเพิ่งจะมีแดดแม่บรรเทาขอบทเพลงอากาศมันเย็นขอเพลงเย็นๆเฝ้าใกล้ใกล้เทียงใกล้เตียงของธานินทร์อินทรเทพนะคะจัดให้ได้เลยค่ะในช่วงเวลานี้พี่เต้จัดรายการเปิดเพลงให้ฟังค่ะ

ไพเราะไหมคะสำหรับบทเพลงที่สุเทพวงศ์กำแหงได้นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังคนที่นอนบนเตียงในขณะนี้เป็นกำลังใจให้นะคะหากรักษาตัวอยู่ก็ขอให้หายเร็วๆค่ะในช่วงที่มีอากาศหนาวหรือว่าอากาศฝนก็ต้องระวัดระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะระวังจะเป็นไข้หวัดเอาส่วนเรื่องของคนพิการสภาคนพิการนั้นก็ต้องมีหลากหลายนะคะไม่ว่าแต่พิการทางด้านการได้ยินพิการทางการมองเห็นพิการทางขาแขนและพิการทางสมองนะคะแต่ทุกคนก็มีสิทธิสวัสดิการเช่นมนุษย์ทั่วไปได้รับการคุ้มครองมากได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปนะคะแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมรัฐบาลได้บอกว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลวงเงินรวม 45.67 ล้านบาทยกระดับฐานข้อมูลคนพิการรองรับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของคนพิการกว่า 2,300,000 คนเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลป้องกันปัญหาระบบล่มย้ำทุกโครงการผ่านกระบวนการพิจารณาตามหลักความจำเป็นและคุ้มค่าโดยท่านร้อยเอกหญิงบัตรดารัตน์ทรงสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งเป็นระบบหลักในการบริหารจัดการสิทธิและสวัสดิการของคนพิการทั่วประเทศรองโฆษกได้กล่าวว่าการลงทุนครั้งนี้มีวงเงินรวม 45.6716 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการ 27.6852 ล้านบาทหรือ 27,600,000 กว่าและโครงการก่อสร้างห้อง Data Center พร้อมระบบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลวงเงิน 17,896,400 บาทโดยทั้ง2โครงการผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนงบประมาณของภาครัฐอย่างรอบคอบทั้งนี้ระบบฐานข้อมูลคนพิการของพก.เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบันอุปกรณ์หลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่สามารถรองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิตอลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งเมื่อเดือนเมษายนยังเกิดเหตุเครื่องแม่ข่ายขัดข้องส่งผลให้การออกบัตรประจำตัวคนพิการทั่วประเทศต้องหยุดชะงักชั่วคราวสะท้อนให้เห็นว่าฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ไม่ควรเกิดความสะดุดสำหรับห้อง Data Center แห่งใหม่จะติดตั้งระบบสำคัญตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นระบบไฟฟ้าสำรองระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกระบบเครือข่ายระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อรองรับเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์สารสนเทศทั้งหมดนะคะเพิ่มเสถียรภาพของระบบและลดความเสี่ยงจากการหยุดให้บริการด้วยเรื่องของเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจทะเบียนและคนพิการก็จะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลก็จะจ่ายเบี้ยคนพิการเพิ่มจาก800เป็น 1,000 บาทค่ะก็ดีใจกับเวลาแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับช่วงเวลานี้เห็นพี่ตินฤทธิชัยบอกว่าจะขอเพลงหนึ่งเพลงนะคะถึงเธอผู้เป็นดวงใจเราจะเบรกช่วงนี้โดยพี่เต้วีรยุทธค่ะ

ค่ะจบไปอีกหนึ่งบทเพลงนะคะเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีมากสำหรับเราที่เป็นคนไทยทุกคนนะคะเรื่องของภาษาไทยในยุคก่อนๆคนจะใช้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในยุคใหม่ๆจะรู้สึกว่าพูดคำหายวลีไปหลายคำเลยนะคะส่วนเรื่องของความพิการความเปราะบางต่างๆรัฐบาลก็ช่วยดูแลคนพิการให้อย่างดีนะคะเรื่องของการจัดเก็บฐานข้อมูลคนพิการเพื่อรองรับการบริหารจัดการสิทธิของคนพิการกว่า 2.3 ล้านคนครอบคลุมการออกบัตรประจำตัวการตรวจสอบสิทธิการจ่ายเบี้ยความพิการการเชื่อมโยงสิทธิการรักษาพยาบาลและการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลดังนั้นความคุ้มค่าของโครงการจึงไม่ได้วัดเพียงมูลค่าอุปกรณ์แต่เป็นการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบที่รองรับงบประมาณด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทในแต่ละปีรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้อย่างสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่ต้องได้รับการดูแลอย่างไม่สะดุดเพราะสิทธิและสวัสดิการของประชาชนไม่ควรหยุดลงจากข้อจำกัดของระบบเทคโนโลยีนะคะซึ่งถ้าจะถามกันว่าถ้าหากเรานั่งรถโดยสารไปด้วยกันถ้าเราเห็นคนพิการหรือเราเห็นผู้สูงอายุระหว่างคนพิการกับผู้สูงอายุเราจะหลีกทางให้ใครก่อนดีคะต้องดูความสมบูรณ์ของร่างกายนะคะบางคนเป็นผู้สูงอายุจริงแต่เข้มแข็งร่างกายแข็งแรงมากเป็นยอดมนุษย์เลยนะคะสำหรับคนป่วยก็ย่อมป่วยกันได้

เพราะว่าเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีสภาพภูมิอากาศที่บางวันก็ดีดีบางวันก็อาจจะท้องฟ้าครึ้มจนฝนตกกระหน่ำเลยนะคะพื้นเปียกไปหมดเลยรวมถึงต้นไม้ใบหญ้าก็ได้รับน้ำชุ่มฉ่ำกันไปแต่ถ้ารับนานเกินไปก็อาจจะเน่าได้นะคะสำหรับกองข้าวกองฟองต่างๆนะคะเริ่มที่ความเข้มแข็งทางจิตใจนะคะเราจะไม่มองคนพิการด้วยว่าเขาแตกต่างจากเราเขาเหมือนเรากับเราทุกอย่างเพียงแต่เขาบกพร่องไปบางอย่างเท่านั้นนั่นคือหัวใจของคนพิการจากใจของรายการทางที่เพื่อสาธารณะนับประโยชน์ไม่ใช่รายการเพื่อการค้านะคะสำหรับวันนี้รายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการจำต้องอำลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

0: าฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยหลุดออกจากระบบแจ้งไปแล้วว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบในเรื่องของการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆแล้วในระเบียบและ TOR เวลาจะให้ใครมาทำระบบนี้ถูกระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วเป้าประสงค์ของคนปล่อยอาจพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีไม่ได้มองต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้รั่วไหลออกมาคงต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นระดับกรมและระดับหน่วยงานจบข่าวเยาวลักษณ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เศษเพื่อประชาประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ320ล้านไร่เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ149ล้านไร่เป็นพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ60ล้านไร่ปัจจุบันพัฒนาพื้นที่ชลประทานไปแล้วกว่า33ล้านไร่ยังคงเหลือประมาณ27ล้านไร่ที่จะต้องดำเนินการต่อไปซึ่งกรมชลประทานมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ชลประทานให้ได้อีก18ล้านไร่ในส่วนของปริมาณน้ำท่ามีเฉลี่ยปีละ 280,000 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถเก็บกักได้เพียง 82,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ37กรมชลประทานจึงต้องหาแนวทางเก็บกักน้ำให้ได้เพิ่มขึ้นเป้าหมายใน20ปีข้างหน้าคือเพิ่มปริมาณน้ำให้ได้ 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของคนทั้งประเทศในอนาคตทั้งนี้กรมชลประทานได้ให้ความสำคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยึดมั่นในหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจากแนวพระราชดำรัสการรับฟังข้อเสนอของประชาชนเพื่อนำมาหาทางออกร่วมกันเพื่อให้ได้แนวทางเหมาะสมที่สุดกับประชาชนหลายโครงการจึงเดินหน้าได้และมีหลายโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเริ่มเก็บกักน้ำได้และพร้อมส่งน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้แล้วและมีหลายโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 ปีข้างหน้าเช่นโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุตรดิตถ์โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นสนับสนุนโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายๆของวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำในทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาผ่าน3สถานีหลักที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศได้เลยนะครับหรือว่าสามารถติดตามผ่านระบบออนไลน์ได้ก็ผ่านหน้าเว็บได้เลยนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็ทางด้านของwww.jomsurangkorat.com ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับจะแจ้งผลการรับฟังจากสถานีใดช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าในช่วงที่2อยากจะสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองนะครับหรือว่าเป็นสิทธิสวัสดิการทั่วไปของคนตาบอดของคนพิการหรือว่าของผู้สูงอายุก็สามารถโทรสอบถามได้ผ่านหน้าไมค์ในเบอร์เดียวกันนี้ได้เลยนะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยนะครับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับก็ตั้งแต่เช้ามาก็หลายพื้นที่ก็มีฝนตกโปรยปลายลงมานะครับหลายพื้นที่อากาศร้อนแดดออกนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามพยากรณ์อากาศกันแต่ก็เท่าที่ดูคร่าวๆแล้วก็จะมีฝนตกนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นนะครับช่วงเลิกงานของใครหลายท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงใกล้เลิกงานแล้วก็เตรียมตัวกันให้ดีๆนะครับกับบรรยากาศของรถติดแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงงานใหญ่ที่จะจัดขึ้นนะครับทั้งในส่วนกลางแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาเราเกี่ยวกับการจ้างงานของคนพิการครับงาน Job and Market Fair นะครับปี2026ซึ่งจะมีจัดที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาของเราด้วยรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update นะครับ
2: ค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะ
1: ใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข่าวสารกันแบบจัดเต็มออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประไทย FM 145.50 MHz อำเภอประไทยนะครับ
2: แล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงด้วยค่ะ
1: และก็ยังฟังได้ทางสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.5 MHz อำเภอเมืองด้วยครับทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.เลย
2: ใช่ค่ะซึ่งรายการของเราก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: ครับผมคือวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะครับเรามีภารกิจมาอ่านข่าวผสมเล่าข่าวแบบลงรายละเอียดให้ครบถ้วนที่สุดเลยไม่มีการตัดทอนแน่นอน
2: เพื่อให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลที่แม่นยำที่สุดไงคะโดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาศที่ต้องระวังเป็นพิเศษในโคราชบ้านเราแล้วก็มีเรื่องงานมหกรรมครั้งสำคัญด้วย
1: โอ้น่าสนใจมากครับงั้นเริ่มที่เรื่องสภาพอากาศก่อนเลยดีกว่าคือช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากแบบนี้มันเกิดจากอะไรครับ
2: คือจากพยากรณ์อากาศที่ประกาศตอน 11:00 น.นะคะตอนนี้เรามีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงเลย
1: อ๋อมันก็เลยเหมือนเราเปิดถนนไฮเวย์ให้ฝนวิ่งเข้ามาเต็มๆเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะใช่เลยทีนี้ถ้าเจาะไปที่ภาคอีสานนะคะจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะแบบมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วย
1: โหร้อยละ70นี่คือออกจากบ้านยังไงก็ต้องพกร่มเป็นโลกำบังแล้วนะครับและอย่างจังหวัดนครราชสีมาล่ะครับอุณหภูมิเป็นยังไงบ้าง
2: สำหรับโคราชบ้านเรานะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดที่34องศาเซลเซียส
1: 24-34 องศานะครับ
2: ใช่ค่ะส่วนอุณหภูมิรวมของทั้งภาคอีสานเนี่ยต่ำสุดจะประมาณ 23-25 สูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสค่ะ
1: แล้วภาคอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับเจอไฮเวย์ฝนแบบเดียวกันไหม
2: โดนทั่วหน้าค่ะคือภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ70เหมือนกันส่วนภาคกลางกับภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ที่ร้อยละ60ค่ะ
1: แล้วภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยล่ะครับ
2: ฝั่งอ่าวไทยจะเบาหน่อยค่ะอยู่ที่ร้อยละ40แต่ที่ต้องระวังคือทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงกว่า3เมตรอีกเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยค่ะ
1: โหคลื่นสูงมากครับผมเห็นข่าวแวบๆว่ามีพายุไต้ฝุ่นชื่อดอลฟินด้วยชื่อมันแปลว่าโลมาสีขาวตัวนำโชคของฮ่องกงฟังดูน่ารักเป็นมิตรมากเลยนะ
2: แหมถึงชื่อจะน่ารักแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างจริงจังนะคะก็นะโลมาตัวนี้กำลังมุ่งหน้าไปญี่ปุ่นและจีนช่วงวันที่7-10สิงหาคมนี้ค่ะ
1: อ้าวแปลว่าไม่เข้าไทยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไม่เข้าไทยแต่ใครที่จะเดินทางไปแถวนั้นก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันให้ดีๆเลยนะคะ
1: ครับผมพอรู้สภาพอากาศในโคราชแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเตรียมตัวเดินทางจะได้พร้อมเสมอเพราะเรากำลังจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่โคราชเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะเป็นงานที่พลาดไม่ได้เลยนั่นคืองาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ค่ะ
1: โหงานใหญ่ระดับภูมิภาคเลยนะเนี่ยจัดที่ไหนเมื่อไหร่ครับ
2: สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเราจัดวันที่12-13กันยายน2569ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาค่ะ
1: แล้วส่วนกลางล่ะครับจัดไปหรือยัง
2: ส่วนกลางจัดวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะงานนี้จัดเต็มมากนะคะมีถึง428บูธแล้วก็มี6ไฮไลท์สำคัญด้วย
1: มีไฮไลท์อะไรบ้างครับที่น่าสนใจ
2: ก็จะมีเมนสเตจสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการนวัตกรรมเอบินพลัสโซนสิทธิสวัสดิการโซนแคริเออร์คอนเน็กต์จับคู่ก้างจ้างงานตลาดนัดอินคลูซีฟมาร์เก็ตเพลสแล้วก็เวิร์กช็อปทักษะอาชีพและดิจิทัลฟรีค่ะ
1: น่าสนใจตรงเวิร์กช็อปทักษะดิจิทัลเนี่ยครับคือผมมาคิดดูนะทักษะพวกนี้มันน่าจะกลายมาเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยทลายกำแพงข้อจำกัดทางกายภาพให้คนพิการในโลกยุคใหม่ได้เลยนะ
2: จริงค่ะเห็นด้วยมากๆเพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันทำให้คนทำงานได้จากทุกที่เลย
1: ใช่ครับโลกออนไลน์มันไม่มีบันไดไม่มีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางยิ่งถ้าเรามีทักษะพวกนี้ก็ยิ่งเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับคนพิการได้อย่างมหาศาลเลย
2: อืม ซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากคนตาบอดและคนพิการจะเข้าถึงเทคโนโลยีและการจัดงานแบบนี้แล้วสังคมวงกว้างจะช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้พร้อมรองรับทักษะใหม่ๆของพวกเขาได้อย่างไรบ้าง
1: เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดทบทวนกันดูสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรไปได้ที่หมายเลข044-353452หรือ0816162399ครับทวนอีกครั้งนะครับ044-353452หรือ0816162399ครับ
2: ค่ะจดเบอร์กันไว้ได้เลยนะคะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องชีวิตคนพิการไทยมุ่งหวังสวัสดิการความพิการของชีวิตคนมาจากเหตุปัจจัยในหลากหลายอย่างทั้งความพิการตั้งแต่อยู่ในท้องแม่บางคนพบความพิการขณะเล่าเรียนศึกษาประกอบหน้าที่การงานหรือมีความป่วยบางประเภทที่ทำให้พิการตัวเลขคนพิการในเมืองไทยจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพบว่ามีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจำนวน 1,112,763 คนรองลงมาเป็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 450,920 คนหากจำแนกตามอายุพบว่าบุคคลที่มีอายุ60ปีเป็นต้นไป 720,889 คนพิการตามภูมิภาคพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้พิการถึง 853,418 คนรองลงมาภาคเหนือ 486,771 คนสำหรับระดับการศึกษาพบว่ามีผู้พิการระดับประถมศึกษา 1,392,490 คนรองลงมาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 208,467 คนและไม่มีข้อมูลทางการศึกษาถึง 442,602 คนเมืองไทยเราได้มีสัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวันที่29กรกฎาคม2551ในอนุสัญญาดังกล่าวได้ระบุไว้ว่าห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงานรวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในจำนวน279มาตราโดยเฉพาะมาตรา71วรรค2และ3ระบุไว้ว่ารัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้นและรัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรวมตลอดทั้งให้การบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาผู้กระทำการดังกล่าวในกฎหมายมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34ให้ดำเนินการให้สิทธิ์แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา35โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆข้อมูลหนึ่งจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานอายุ 15-59 ปีมีจำนวนประมาณ 850,000 คนผู้พิการที่มีงานทำ 313,000 คนคิดเป็นร้อยละ37ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมรับจ้างทั่วไปผู้พิการที่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจของรัฐมีเพียงร้อยละ 1.18 ข้อที่จริงหนึ่งก็คือรายได้และอาชีพที่มั่นคงของผู้พิการจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเขาและในตัวเลขดังกล่าวจะพบว่าผู้พิการที่ไม่มีงานทำจำนวน 500,000 รายเขาเหล่านั้นมีชีวิตเป็นอยู่เช่นไรสำหรับเบี้ยอย่างชีพคนพิการที่รัฐได้มอบให้คงมิเพียงพอต่อ1คนและ1เดือนเราท่านและผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงจะมีท่าทีต่อเขาเหล่านั้นเช่นไรมุ่งหวังใครเห็นภาพผู้พิการคนไทยอย่างไรก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าชีวิตผู้พิการอย่างเช่นนั้นขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thairat.co.th

0: ดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
1: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
2: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: 15 นาฬิกาครับอีก38 นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีนะครับที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอโนนแดงครับแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นปทุม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอประทายนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้รวมถึงรับฟังผ่านระบบออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราก็ได้นะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีก1ช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471นะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของคนพิการเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโทรเข้ามาที่หน้าหมายได้เช่นเดียวกัน0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตแนะนำอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะครับของคนตาบอดเรานะครับที่เราสามารถเข้าใช้บริการได้นะครับก็คือการใช้บริการห้องสมุดหนังสือเสียงเดซี่นะครับจากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนานะครับภายใต้ของมูลนิธิคนตาบอดไทยในเครือของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับทางห้องสมุดหนังสือเสียงตรงนี้ก็ให้บริการมาอย่างยาวนานมากแล้วนะครับมีหนังสือหลากหลายแนวที่สามารถให้คนตาบอดเราเข้าไปฟังหนังสือเสียงได้นะครับโดยสามารถเข้าไปรับฟังได้2ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกก็คือผ่านสายด่วนข่าวสารความรู้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสายด่วนหมายเลข1414นะครับสายด่วนหมายเลข1414สามารถเข้าไปฟังหนังสือเสียงต่างๆห้องเรียกว่าหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ประจำวันก็ได้นะครับไปฟังวิทยุที่มีข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันหนังสือเสียงเรามีน่าจะหลักหมื่นเล่มแล้วมั้งครับตอนนี้นะครับก็มีทั้งหนังสือเป็นแบบนิยายเป็นแบบให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับธรรมะนะครับหลากหลายเล่มนะครับเป็นจากอาสาสมัครที่มาอ่านให้เรานะครับก็สามารถเข้าไปรับฟังได้นอกจากจะรับฟังผ่านทางสายด่วนข่าวสารความรู้1414ได้แล้วก็ยังสามารถโหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะครับแท็บ to read นะครับโหลดได้ที่แอป Store แล้วก็ Play Store สามารถล็อกอินเข้าไปฟังได้นะครับวันนี้ขออนุญาตหยิบเป็นตัวอย่างหนังสือนะครับการแนะนำหนังสือภายในแอปพลิเคชันของแท็บ to readนะครับแล้วก็1414หยิบมาให้ท่านได้รับฟังนะครับวันนี้เป็นหนังสือเรื่อง ขออภัยดวงดาวในกระป๋องนะครับของคุณประภาสชนสลานนท์นะครับหนังสือเล่มนี้ก็เพิ่งลงระบบเมื่อน่าจะเมื่อวานนี้เลยนะครับก็คนตาบอดเราสามารถเข้าไปฟังได้หนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวกับอะไรนั้นนะครับไปรับฟังกันได้ในตัวอย่างนี้กันได้เลยครับ
1: ระยะเวลาทั้งหมด0.4 ตัวจะมีย้อนกลับ10วินาที 0.4 ตัวระยะเวลาทั้งหมดมีเพียงสรุประยะเวลา9อยู่เสียงพวกเรา
2: ดวงดาวในกระป๋องโดยประภาสชนลสรานนท์คือหนังสือที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจในทุกเส้นทางสร้างสรรค์ชวนคุณดำดิ่งสู่ห้วงลึกของจิตใจเพื่อค้นพบศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณด้วยขมความคิดที่ลึกซึ้งและปรัชญาการมองโลกอันแยบคายหนังสือเล่มนี้จะเปิดมุมมองใหม่ให้คุณเห็นความสุขที่แฝงอยู่ในทุกปัญหาเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ชีวิตของคุณกลมกล่อมและเปี่ยมความหมายตลอดไปสัมผัสประสบการณ์ที่จะปลุกพลังสร้างสรรค์และมอบความเข้าใจในตัวเองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าดวงดาวในตัวคุณนั้นเจิดจรัสเพียงใด
0: ก็เป็นถือว่าเป็นหนังสือที่น่าฟังนะครับอีกหนึ่งเล่มที่มีให้บริการในสายด่วนข่าวสารความรู้นะครับของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่คนตาบอดเรานะครับสามารถสมัครสมาชิกหนังสือเข้าไปฟังได้นะครับสมัครสมาชิกห้องสมุดเข้าไปฟังหนังสือได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปก็ล็อกอินได้เช่นเดียวกันแต่ก็จะฟังหนังสือได้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่าหนังสือนี้ก็จะถูกคุ้มครองเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับจะสามารถให้กับเฉพาะคนที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นคนตาบอดเราสามารถรับฟังเป็นรูปแบบของหนังสือเสียงได้เท่านั้นนะครับคนตาบอดท่านใดสนใจสมัครบริการนะครับของทางหมายเลขสายด่วนข่าวสารความรู้1414นะครับสามารถโทรไปสมัครสมาชิกก่อนได้นะครับให้เจ้าหน้าที่นำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนำหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับลงทะเบียนในระบบให้นะครับแล้วก็ท่านจะสามารถเข้าไปฟังหนังสือได้ทุกเล่มในสายด่วนเลยนะครับโดยสามารถโทรไปลงทะเบียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022463835นะครับ022463835แล้วก็ต่อไปที่301 302นะครับเบอร์ใดก็ได้นะครับก็จะสามารถสมัครสมาชิกนะครับกับทางห้องสมุดตรงนี้แล้วก็เข้าไปฟังหนังสือเสียงผ่าน1414นะครับถ้าเกิดเป็นผ่าน1414ก็จะโทรฟรีในเครือข่าย Dtac นะครับส่วนเครือข่ายอื่นก็คิดค่าโทรตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดฟังผ่านแอปพลิเคชันฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ลองพิจารณาเข้าไปฟังกันได้นะครับสำหรับสายด่วนข่าวสารความรู้ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางรายการแสงสว่างในความมืดก็จะได้หยิบยกหนังสือนะครับเป็นตัวอย่างหนังสือให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของรายการกันเป็นระยะก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะดูก่อนว่าจะเอาเป็นทุกกี่วันดีหรือเป็นวันไหนของสัปดาห์ดีที่จะหยิบให้ท่านได้รับฟังตัวอย่างหนังสือตรงนี้กันนะครับ

หยิบเป็นผลงานเพลงเพื่อให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้นะครับท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ผ่านหลากหลายวิธีหลากหลายช่องทางนะครับที่ท่านจะได้ร่วมสนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับเพื่อที่ให้เรานำมาให้กับบริการกับสมาชิกของเราได้เพราะว่าปกติแล้วเราก็มีการเปิดให้สมาชิกมาขอเข้าพักนะครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่สมาชิกอาจจะเดินทางเข้ามาในเมืองนะครับทำธุระเสร็จแล้วไม่มีรถกลับบางทีรถหมดนะครับรถหมดก่อนรถที่จะกลับต่างอำเภอหมดเราก็ให้สมาชิกเรามาพักได้โดยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ตรงนี้ก็ยังเราจะได้นำเรียกว่าเป็นพวกสบู่ยาสีฟันแป้งสีฟันนะครับน้ำยาซักผ้าแฟบซักผ้าพวกนี้นะครับให้บริการกับสมาชิกที่มาขอรับบริการจากเรานะครับสามารถบริจาค กันเข้ามาได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นอาหารเป็นข้าวสารอาหารแห้งจำนวนมากเราก็จะมีการส่งต่อให้กับสมาชิกเราที่มีความขาดแคลนต่อไปนะครับสามารถมาเยี่ยมชมมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กับคณะกรรมการเราได้ในวันทำการนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ด้วยแล้วก็มาพบ

ปะกับเราได้ด้วยนะครับหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมานะครับก็สามารถบริจาคผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับหรือว่าติดต่อสมาคมติดตามข่าวสารกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399 LINE official @nmabconnectFacebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา Instagram @tabod.nm YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องราวชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ในทุกๆสถานีทุกๆช่วงเวลาที่เราออกอากาศนะครับปัจจุบันเราออกอากาศอยู่2ช่วงเวลาหลักๆนะครับสำหรับรายการสดก็คือช่วง 9:00 นถึง 10:00 นช่วงเช้านะครับก็ออกอากาศผ่าน2สถานีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมาคลื่นความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับสำหรับในช่วงเช้า 9:00 ถึง 10:00 แล้วก็ในช่วงเช้านะครับจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับส่วนในช่วงบ่ายเรารับฟังได้ทุกวันนะครับผ่าน3สถานีที่ออกอากาศอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์เมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาแจ้งทางจอมสุรางน่าจะสัญญาณขัดข้องนะครับเสียงผมพูดวนอยู่คำเดียวนะครับแล้วก็เสียงแกงสะดุดอยู่ตรงนั้นนะครับก็น่าจะเกิดปัญหาขัดข้องยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฟังได้ที่สายสัมพันธ์เรดิโอนะครับ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับ15:00 นถึง16:00 นฟังได้ทุกวันนะครับโดยจะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็ติดตามทุกๆรายการนะครับสาระความรู้ต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผ่านเว็บไซต์ได้ครับ www.nmab.or.th/radio นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่าท่านที่ไม่ได้อยู่ในตามสถานีที่เราออกอากาศนะครับทั้ง5สถานีแล้วก็ยังมีอีก1สถานีนะครับที่จะออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดก็คือทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็รับฟังกันได้ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน 11:10 น.ถึง 12:00 น.นะครับวันพุธที่3ของเดือนนี้ก็จะเป็นวันที่19นะครับก็ไปติดตามรับฟังกันได้นะครับหรือว่าติดตามผ่านเว็บไซต์แล้วก็ติดตามได้ในทุกๆรายการทุกๆช่วงเวลาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เสนาธิการทหารบกลงพื้นที่ตันหยงมัดส่งต่อกำลังใจย้ำทุกภาคส่วนร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากกองทัพบกพร้อมด้วยพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่ส่งต่อกำลังใจเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งมอบกำลังใจหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โอกาสนี้พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเพื่อนำความห่วงใยและกำลังใจมาส่งต่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเพื่อนร่วมงานครอบครัวและประชาชนเป็นสำคัญเสนาธิการทหารบกกล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือรอยยิ้มและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องประชาชนแม้บรรยากาศในตลาดเทศบาลตำบลตันหยงมัดจะเงียบลงบ้างแต่ประชาชนยังคงใช้ชีวิตตามปกติโดยมีทหารตำรวจฝ่ายปกครองบูรณาการดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนสันติสุขที่ประชาชนทุกคนปรารถนาจะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ในเร็ววันนอกจากนี้ยังยืนยันว่าพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของคนเพียงบางกลุ่มไม่ใช่ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งทุกคนต่างปรารถนาให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุขและสามัคคี
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: หารวันนี้มีผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณดีใจจะซื้ออะไรดีคะ
1: ซื้อก๋วยเตี๋ยวครับขอเส้นใหญ่น้ำใส่ลูกชิ้นเยอะๆครับ
2: วันนี้แม่ค้าขายอะไรบ้างครับ
0: ขายผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
2: ใจดีออกเสียงผิดแล้วล่ะคำว่าก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องคำว่าก๋วยจะต้องออกเสียงจัตวาไม่ใช่เสียงตรีอย่างที่ใจดีพูดว่าก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ไหนทั้งสองคนลองพูดใหม่สิครับ
3: ก๋วยเตี๋ยว
2: เก่งมากจำไว้นะเด็กๆคำว่าก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องคำว่าก๋วยจะต้องออกเสียงจัตวาและเวลาเขียนก็ต้องสะกดด้วยไม้จัตวาเหมือนกัน
0: ใจดีจำได้แล้วค่ะ
1: งั้นดีใจขอซื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำอย่าลืมใส่ลูกชิ้นเยอะๆด้วยนะครับ
4: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูก

่อกว่า170ปีก่อนช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ผู้คนในพระนครถอดถอนใจเมื่อข่าวแพร่สะพัดเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดรองจากพระเจ้าแผ่นดินถูกนำไปประหารด้วยท่อนจันทร์เหตุใดเจ้านายในตำแหน่งสูงสักจึงต้องพบจุดจบเช่นนั้นข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตช่อราษฎร์และเล่นสวาทกับพวกโขนละครชายเป็นความจริงหรือเกมการเมืองพระองค์คือผู้ร้ายเหยื่อหรือผู้พลาดพลั้งในการต่อรองอำนาจกันแน่

ราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อน

0: ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สยามประเทศในเวลานั้นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะการค้าขายกับประเทศจีนที่สร้างรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันรัฐก็ได้ปรับระบบจัดเก็บภาษีผ่านเจ้าภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงส่งผลให้ฐานะการคลังของชาติมั่นคงกว่ารัชกาลก่อนหน้ายิ่งเมื่อหันไปมองด้านการบริหารราชการส่วนกลางแม้จะยังคงใช้ระบบจตุสดมเช่นเดิมแต่เพื่อเสริมความคล่องตัวในการบริหารราชการแผ่นดินจึงมีการรวมกรมพระคลังและกรมพระกลาโหมเข้าด้วยกันค่ะเป็นกรมพระคลังสวนทำให้การบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจและการทหารอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานเดียวกันแต่ท่ามกลางการบริหารราชการแผ่นดินที่มีความมั่งคั่งและมั่นคงนี้เองค่ะภายในวังหลวงกลับเกิดคดีสำคัญคดีหนึ่งขึ้นที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับราชสำนักเป็นอย่างมากด้วยผู้กระทำความผิดนั้นหาใช่สามัญชนคนธรรมดาหากคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรักรณเรศพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ปราดเปรื่องและครองตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในกิจการบ้านเมืองค่ะที่สำคัญพระองค์ยังทรงเป็นถึงพระปิตุลาของพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอีกด้วยเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ย้อนหลังไปในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2391ค่ะตรงกับช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เมื่อถังราชสำนักได้ส่งข้าหลวงจำนวนหนึ่งไปยังเมืองฉะเชิงเทราเพื่อนำตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรักรณเรศกลับมาสอบสวนอย่างพระนครซึ่งขณะนั้นพระองค์ทรงไปประทับอยู่ที่นั่นค่ะเพื่อดูแลงานปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองหน้าศึกตามพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่3และภายหลังการพิจารณาคดีชีวิตของพระองค์ก็ต้องดับสิ้นลงด้วยโทษประหารชีวิต
1: อนิจจาหรือวาสนาของพระองค์จะต้องมาจบลงเช่นนี้
2: พระองค์ทรงกระทำผิดเรื่องใดกันแน
1: ่ข้าได้ยินมาว่าเป็นเรื่องที่ทำในหลวงทรงกริ้วหนักเลยเชียว
0: สำเร็จโทษเชื้อพระวงศ์ในสยามเป็นพิธีกรรมที่ถูกกำกับด้วยกฎอันเคร่งครัดมาแต่โบราณโดยข้อกำหนดสำคัญมีอยู่ว่าห้ามให้เลือดของเจ้านายตกลงสู่พื้นดินโดยเด็ดขาดเพราะเลือดของราชวงศ์ถือเป็นสิ่งสูงส่งไม่ควรปะปนกับสิ่งต่ำต้อยเบื้องล่างแต่ในทางกลับกันหากผู้ถูกลงโทษเป็นกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ที่ต้องข้อหาเป็นกบฏเลือดนั้นจะถูกมองว่าเป็นของอุบาทค่ะการปล่อยให้หยดลงพื้นเชื่อว่าอาจเป็นลางร้ายนำหายนะมาสู่บ้านเมืองได้จึงเกิดวิธีการสำเร็จโทษเชื้อพระวงศ์ที่เรามักได้ยินกันจนคุ้นหูในชื่อการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ซึ่งการประหารชีวิตวิธีนี้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา176แห่งกฎมนเทียนบานที่ถือเป็นหนึ่งในกฎหมายสำคัญของกฎหมายตรา3ดวงค่ะและจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพระบรมราชโองการจากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้พิจารณาเพียงพระองค์เดียวว่าจะลงโทษหรือไม่กับผู้ใดและเมื่อใด

ในพิธีการเสด็จโทษด้วยท่อนจันทร์นั้นประกอบด้วยเจ้าพนักงานหลายตำแหน่งคือนายแวงทำหน้าที่ผู้คุมและจะดูแลเรื่องการนำตัวนักโทษออกสู่แดนประหารและป้องกันมิให้มีการชิงตัวนักโทษส่วนขุนนางผู้ใหญ่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ในพิธีและหมื่นทะลวงฟันเพชฌฆาตสองนายผู้ทำหน้าที่ลงมือประหารโดยใช้ท่อนจันทร์โดยท่อนจันทร์มีลักษณะเป็นไม้ค้อนขนาดใหญ่ที่มีปลายด้านหนึ่งใหญ่กว่าอีกด้านหนึ่งรูปร่างคล้ายสากตำข้าวทำมาจากต้นจันทร์หอมหลังจากพิธีประหารเสร็จสิ้นจะต้องนำท่อนจันทร์นั้นใส่ไปในหลุมศพด้วยทุกครั้งค่ะสำหรับขั้นตอนการประหารชีวิตเริ่มด้วยการพันธนาการพระวรกายจากนั้นสวมถุงแดงตั้งแต่พระเศียรจรดปลายพระบาทรัดเชือกให้แน่นเพื่อมิให้ใครสัมผัสพระวรกายและป้องกันมิให้ผู้ใดเห็นพระศพแม้แต่เพชฌฆาตผู้ลงมือก็ตามค่ะจากนั้นเพชฌฆาตทั้งสองจะทำการไหว้ครูกล่าวขอขมาผู้ถูกลงโทษก่อนใช้ท่อนจันทร์ฟาดลงบนพระนาภีหรือพระเศียรเมื่อเสร็จสิ้นพระศพจะถูกนำลงหลุมที่เตรียมไว้ซึ่งต้องมีเจ้าพนักงานเฝ้าอยู่7วันเพื่อป้องกันการชิงพระศพและเพื่อยืนยันค่ะว่าผู้ถูกลงโทษสิ้นพระชนจริงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ระบุค่ะว่าผู้รับโทษประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์นี้มักเป็นพระราชวงศ์ที่ต้องโทษทางการเมืองเป็นต้นว่ามีการชิงพระราชบัลลังก์ซึ่งผู้กระทำการดังกล่าวสำเร็จจะสั่งให้ประหารพระมหากษัตริย์พระองค์เดิมตลอดจนพระราชวงศ์และบุคคลใกล้ชิดทั้งปวงของพระมหากษัตริย์อีกด้วยทั้งนี้เพื่อป้องกันความสั่นคลอนของพระราชบัลลังก์ในภายหลังส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่พระมหากษัตริย์สิ้นพระชนม์และมีรายพระนามรัชทายาทผู้มีสิทธิ์โดยตรงในการสืบราชบัลลังก์อยู่แล้วทว่ากลับมีบุคคลอื่นที่ต้องการจะครองพระราชบัลลังก์เช่นกันจึงคิดกำจัดผู้สืบบัลลังก์องค์ดังกล่าวตลอดจนผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆไปให้พ้นทางในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาการสำเร็จโทษเชื้อพระวงศ์และเจ้านายจะใช้วัดโคกพญาเป็นแดนประหารครั้นต่อมาถึงยุครัตนโกสินทร์จึงได้เปลี่ยนมาเป็นวัดปทุมคงคารามเรื่อยมากระทั่งการลงโทษด้วยวิธีนี้ถูกยกเลิกไปค่ะ

0: การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรักรณเรศหรือพระองค์เจ้าไกลสอนจะได้รับถือเป็นการลงโทษสูงที่สุดแล้วก็ตามแต่การลงโทษก็มิได้มีเพียงแค่เท่านี้เพราะนอกจากถูกประหารชีวิตแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีรับสั่งให้ถอดพระอิสริยยศของพระองค์ลงเหลือแค่หม่อมไกลสอนก่อนจะประหารชีวิตอีกด้วยค่ะแล้วพระองค์ทรงกระทำความผิดเรื่องใดกันจึงต้องได้รับโทษร้ายแรงถึงเพียงนี้กันว่าสาเหตุที่ทำให้หม่อมไกลสอนต้องถูกประหารชีวิตนั้นจากการประพฤติของพระองค์เองค่ะในทางเล่นสวาทกับบรรดาขนละครชายที่ส่งเลี้ยงไว้เป็นอันแสดงความรักใคร่ในทางผิดธรรมชาติอย่างเปิดเผยและกลายเป็นที่เลื่องลือไปทั่ววังหลวงพระประวัติพระองค์เจ้าไกลสอนหรือหม่อมไกลสอนเล่าว่าท่านทรงโปรดปรานศิลปะการแสดงมากและทรงมีคณะละครนอกเป็นของพระองค์เองค่ะโดยในยุคสมัยนั้นมีมหรสพที่เรียกกันว่าละครในซึ่งเป็นละครสำหรับเล่นกันอยู่แต่ในพระราชสำนักโดยผู้แสดงเป็นสตรีชาววังทั้งหมดส่วนละครนอกนั้นเป็นการแสดงละครชายชาตรีล้วนซึ่งเมื่อต้องเล่นเป็นตัวนางก็จะใช้ผู้ชายแต่งกายเป็นหญิงตามบทบาทของละครเรื่องนั้นๆค่ะว่ากันว่าคณะละครนอกของพระองค์เจ้าไกลสอนนั้นมีแต่นายละครหน้าตาดีคมสันผิวขาวรูปร่างบอบบางอีกทั้งพระองค์ยังโปรดประทานข้าวของเงินทองให้แก่คณะละครอย่างมือเติบละครคณะนี้จึงแต่งตัวกันอย่างหรูหรานุ่งผ้าราคาแพงเครื่องประดับงามตาจนหาคณะไหนมาเปรียบได
1: ้วันนี้ฉันเห็นขบวนคนของพระองค์เจ้าไกรสอนเข้าไปในวังอีกแล้วนะป้าเนื่องพวกนักละครแต่งตัวกันงามนัก
2: เอ็งจะไปสงสัยอะไรนักเล่าคณะละครของพระองค์ท่านก็ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วเมืองทั้งฝีไม้ลายมือไม่เป็นรองใครเลยนะ
1: ได้ยินแต่เขาเล่ากันว่าพวกนายละครหน้าตาดีๆทั้งนั้น
2: ก็หน้าตาดีนะสิแถมท่ารำก็อ่อนช้อยยิ่งกว่าพวกผู้หญิงบางคนเสียอีกนะได้ยินมาว่าพระองค์ท่านตบรางวัลเป็นพิเศษเลยเชียวล่ะ
0: เป็นที่รู้ดีกันค่ะว่าพระองค์จะประทานข้าวของเงินทองให้แก่นายละครในสังกัดจนมากล้นโดยเฉพาะนายละครคนโปรดของท่านที่ชื่อนายขุนทองผู้แสดงเป็นอีเหนาส่วนอีกคนก็คือนายแย้มซึ่งแสดงเป็นนางบุษบาซึ่งทั้งสองคนนี้ได้รับการชุบเลี้ยงให้อยู่ดีกินดีเป็นพิเศษกว่าใครค่ะอีกทั้งยังมีเสียงจดจันกันอีกด้วยค่ะว่าไม่ว่าพระองค์จะดำเนินไปทางใดรอบพระวรกายก็จะมีแต่พวกนายละครแต่งหน้าตาสวยงามหวังท่ากรีดกรายเดินแห่แหนไปด้วยเสมอยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังทรงยอมให้พวกนายละครแต่งตัวเป็นหญิงออกงานประเพณีอย่างงานวันลอยกระทงอีกด้วยค่ะ
1: แต่ฉันได้ยินว่าท่านทรงโปรดอีเหนามากนักคณะนี้ก็รำแต่อีเหนา
2: เขาว่ากันว่าพระองค์ท่านชอบดูอีเหนาที่คณะท่านแสดงมากถึงขนาดให้ซ้อมบทเดิมซ้ำๆจนคล่องปลอเลยนะเอง
1: แล้วเขาแสดงที่ไหนบ้างล่ะป้าฉันอยากไปดูบ้างจัง
2: ก็แสดงในวังนั่นแหละนานๆทีถึงจะออกมาแสดงนอกวังให้ชาวบ้านอย่างเราๆได้เห็นบ้างบางทีข้าก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทยที่เขาซ้อมรำกันแว่วๆมาถึงนี่ฟังแล้วเพลินดีแท้เชียว
0: ทว่าการเลี้ยงคณะละครนอกของพระองค์นี่เองค่ะได้กลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่นำไปสู่การยื่นถวายฎีกาขอความเป็นธรรมต่อพระมหากษัตริย์ว่าพระองค์เจ้าไกลสอนทรงประพฤติผิดราชประเพณีอย่างร้ายแรงสร้างความเสื่อมเสียต่อพระราชวงศ์ข้อกล่าวหามุ่ง ไปยังพฤติกรรมเล่นสวาทหรือรักร่วมเพศซึ่งลือกันอย่างอื้อฉาวไปทั่วพระนครจนราชสำนักไม่อาจปล่อยผ่านได้ในยุคต้นรัตนโกสินทร์เรื่องรักร่วมเพศอันเป็นการแสดงความรักใคร่ในทางผิดธรรมชาติมีการใช้คำเรียกสำหรับหญิงกับชายต่างกันคือหญิงกับหญิงด้วยการเรียกว่าเล่นเพื่อนส่วนชายกับชายด้วยการเรียกว่าเล่นสวาทพฤติกรรมรักร่วมเพศในหมู่สตรีชาววังหรือในสมัยนั้นเรียกว่าเล่นเพื่อนเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในเขตพระราชฐานชั้นในค่ะสถานที่ซึ่งผู้หญิงจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการปะปนของบุรุษพฤติกรรมนี้จึงค่อยๆกลายเป็นปัญหาที่ราชสำนักไม่อาจมองข้ามกฎมณฑียนบาลมาตรา124ถูกประกาศขึ้นเพื่อควบคุมกรณีดังกล่าวโดยเฉพาะค่ะและมีบทลงโทษที่ระบุไว้อย่างชัดเจนซึ่งสะท้อนให้เห็นค่ะว่าราชสำนักให้ความสำคัญกับการควบคุมความประพฤติของสตรีในวังเพียงใดแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตคือในขณะที่สตรีชาววังถูกกำกับควบคุมอย่างเข้มงวดแต่กลับไม่มีบทบัญญัติใดๆว่าด้วยโทษของพฤติกรรมเล่นสวาทในเพศชายเลย

สยามก้าวสู่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประเทศกำลังเร่งขับเคลื่อนไปสู่ความทันสมัยการปฏิรูประบบกฎหมายเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงสำคัญค่ะและเป็นครั้งแรกที่พฤติกรรมรักร่วมเพศถูกกล่าวถึงอย่างเป็นทางการในกฎหมายไทยโดยประมวลกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127มาตรา124ระบุโทษไว้ชัดเจนต่อผู้ที่กระทำชำเราผิดธรรมดามนุษย์ไม่ว่าจะกับเพศเดียวกันหรือสัตว์บทบัญญัตินี้สะท้อนให้เห็นค่ะว่าสังคมไทยเริ่มมองพฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นเรื่องที่ต้องควบคุมทั้งจากความกังวลทางศีลธรรมและความต้องการให้กฎหมายไทยทันสมัยทัดเทียมชาติตะวันตกแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ในยุคนั้นยังไม่เข้าใจประเด็นนี้อย่างถ่องแท้ก็ตามค่ะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สังคมไทยเปิดรับอิทธิพลตะวันตกมากกว่าเดิมพระองค์ทรงมีมุมมองกว้างไกลต่อเรื่องเพศหลากหลายถึงกับทรงพระราชนิพนธ์บทความในดุสิตสมิทว่าด้วยเรื่องกระเทยและทำไมกระเทยจึงรู้มากในเรื่องผัวเมียเพื่อนำเสนอความเข้าใจใหม่แก่ประชาชนพระองค์ทรงชี้ว่าเรื่องรักร่วมเพศมิใช่ภัยต่อสังคมและควรมองด้วยเหตุผลมากกว่าความรังเกียจตามค่านิยมเดิมเจตนาสำคัญคือป้องกันการดูหมิ่นและทำร้ายบุคคลกลุ่มนี้นั่นเองค่ะครั้นเมื่อถึงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวความรู้ใหม่ทางจิตวิทยาเริ่มแพร่เข้าสู่สยามค่ะคำว่าโฮโมเซ็กชวลถูกกล่าวผ่านงานเขียนกามรมณ์และสมรสโดยอธิบายว่าโฮโมหมายถึงความรักใคร่ระหว่างเพศเดียวกันชายกับชายหญิงกับหญิงแต่อย่างไรก็ตามความรู้เหล่านี้ยังคงจำกัดอยู่ในแวดวงผู้ศึกษาและยังไม่แพร่ขยายสู่ประชาชนทั่วไปค่ะหลังมีผู้ยื่นฎีการ้องเรียนถึงพฤติกรรมเสื่อมเสียของพระองค์เจ้าไกลสอนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการชำระความตามฎีกาได้ความว่าพระองค์ฝักใฝ่อยู่แต่พวกละครชายด้วยกันไม่ยอมเข้าห้องบรรทมกับพระชายาหรือหม่อมห้ามเลยจึงรับสั่งให้เอาพวกละครมาแยกไต่สวนทีละคนจนได้ความสอดคล้องกันค่ะว่าเป็นสวาทไม่ถึงกับชำเราโดยต่างฝ่ายต่างใช้มือทำให้กันจนสำเร็จความใคร่พร้อมกันเท่านั้น

0: ทว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตุลาการสอบสวนพระองค์เจ้าไกลสอนกลับตอบกลับด้วยท่าทีไม่สำนึกผิด
1: พระองค์เป็นเจ้าใหญ่นายโตทำการเช่นนี้สมควรอยู่หรือ
2: การที่ฉันไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียนั้นไม่เห็นว่าจะเกี่ยวข้องต่อราชการแผ่นดินแต่อย่างใด
0: เป็นไปได้ค่ะว่าที่พระองค์ทรงตอบเช่นนี้เพราะในความเป็นจริงของสมัยนั้นพฤติกรรมเล่นสวาทไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่โตมากนักเพราะรสนิยมทางเพศในลักษณะนี้สำหรับสมัยต้นรัตนโกสินทร์ไม่ได้มีเพียงพระองค์เจ้าไกลสอนเพียงผู้เดียวที่มีพฤติกรรมนี้เท่านั้นค่ะกรมหลวงเทพพลภักดีซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระองค์เจ้าไกลสอนเองก็เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศโดยไม่ได้อยู่กินกับลูกเมียเช่นเดียวกันแต่กลับไม่ถูกตำหนิหรือลงโทษดังเช่นพระองค์โดนกล่าวหาถ้าเช่นนั้นจะเป็นสาเหตุหลักหรือเป็นเพียงข้ออ้างในการลงโทษพระองค์หรือแท้จริงแล้วยังมีเหตุผลอื่นซุกซ่อนอยู่กันแน่ย้อนถึงพระราชประวัติพบว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไกลสอนกรมหลวงรักรณเรศเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งกับเจ้าจอมมารดาน้อยแก้วธิดาพระยาจักรีเมืองนครศรีธรรมราชประสูติเมื่อพ.ศ. 2334ค่ะด้วยเหตุนี้จึงทรงมีศักดิ์เป็นพระปิตุลาหรืออาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แม้จะทรงมีพระชนน้อยกว่า4ปีก็ตามพระองค์ทรงปราดเปรื่องมีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆหลายด้านโดยเฉพาะด้านพุทธศาสตร์ที่ปรีชาเหนือกว่าพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆค่ะด้วยเหตุนี้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2จึงได้รับการทรงสถาปนาพระยศเป็นกรมหมื่นรักรณเรศกำกับกรมสันทการีและด้วยตำแหน่งนี้ทำให้ทรงมีอำนาจเหนือพระสงฆ์ทั้งปวงค่ะ

ครั้นในปีพุทธศักราช2367เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสวรรคตกรมหมื่นรักรณเรศทรงเป็นหนึ่งในเจ้านายที่สนับสนุนให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่3อีกทั้ง

การที่สองผู้มีสิทธิ์ขึ้นเป็นกษัตริย์เช่นเดียวกันเพียงแต่ขณะนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎยังทรงผนวดอยู่เท่านั้นเองค่ะภายหลังกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จขึ้นของราชเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3กรมหมื่นรักรณเรศได้รับพระบรมราชานุญาตให้ไปกำกับกรมวังตำแหน่งสำคัญที่ดูแลกิจการภายในพระราชฐานทั้งหมดซึ่งตำแหน่งนี้ทำให้พระองค์มีอำนาจในมือเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะทั้งการกำกับดูแลราชสำนักควบคุมการเบิกจ่ายเบี้ยหวัดประจำปีแก่พระราชวงศ์และขุนนางและยังทรงว่าการกรมพระตำรวจหลวงซึ่งมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในวังอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะและด้วยอำนาจของกรมวังพระองค์ยังมีสิทธิพิจารณาและตัดสินคดีความภายในราชสำนักทำให้พระองค์ค่อยๆกลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในโครงสร้างอำนาจของยุคนั้นเมื่อกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพสวรรคตในพ.ศ. 2375พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เลื่อนกรมให้เจ้านายหลายพระองค์และกรมเมืองรักรณเรศก็ได้รับการเลื่อนขึ้นเป็นกรมหลวงรักรณเรศนั้นยิ่งทำให้สถานะและอำนาจของพระองค์ยิ่งทวีขึ้นอีกขั้นต่อมาในปีพ.ศ. 2380พระองค์ทรงได้รับหน้าที่กำกับกรมพระคชบาลเพิ่มอีกตำแหน่งและยังทรงช่วยราชการกรมมหาดไทยมาตั้งแต่พ.ศ. 2373ภายหลังสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสารานุรักษ์สิ้นพระชนม์เห็นได้ว่าเส้นทางอำนาจบารมีของพระองค์ค่อยๆขยายตัวจากราชสำนักชั้นใหม่ไปสู่กลไกสำคัญของรัฐเป็นเจ้านายที่มีบทบาทรอบด้านตั้งแต่กิจการในวังตำรวจหลวงคชบาลไปจนถึงการบริหารในกรมมหาดไทยที่สำคัญเมื่อบรรดาพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในสมัยต้นรัชกาลที่3อย่างกรมพระราชวังบวรศักดิพลเสพกรมหมื่นสุรินทารักษ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและกรมหลวงเทพผลพักต่างทยอยกันสิ้นพระชนไปพระองค์จึงทรงกลายเป็นพระราชวงศ์ที่ทรงอำนาจบารมีสูงและทรงมีบทบาททางราชการมากกว่าเจ้านายพระองค์ใดและเป็นเจ้านายชั้นกรมหลวงเพียงพระองค์เดียวที่เป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่1และมีพระชนอยู่มาจนถึงปลายรัชกาลที่3อีกทั้งพระองค์ยังถือเป็นเจ้านายคนสำคัญที่พระเจ้าอยู่หัวไว้วางพระราชหฤทัยอย่างยิ่งกระทั่งถึงกับมีคำกล่าวที่ว่าอำนาจบารมีของพระองค์จะเป็นรองก็แต่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวเท่านั้น

แต่แล้วอำนาจวาสนาของพระองค์เจ้าไกลสอนก็ต้องมาถึงจุดจบเมื่อพระยาธนูจักรามันทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาฟ้องกรณเรศว่าตัดสินคดีไม่ยุติธรรมเมื่อมีพระบรมราชโองการให้ชำระความใหม่และเป็นดังที่ถูกร้องเรียนจริงทำให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขัดเคืองพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งด้วยส่งเตือนในเรื่องการคบค้ากับพวกละครที่ชักนำให้พระองค์เสียคนมาหลายครั้งแล้วและยังทรงมีพระราชดำริเห็นว่าความผิดลักษณะนี้ก็คงทำมาหลายครั้งแล้วเช่นกันจึงโปรดให้ตุลาการไต่สวนกรมหลวงรักรณเรศจึงพบว่ามีความผิดในอดีตที่ส่งทำไว้อีกมากมายโดยเฉพาะพฤติกรรมการช่อราษฎร์บังหลวงเช่นการเอาสินบนในการชำระถ้อยความและตั้งขุนนางการยักยอกเอาเงินเบี้ยวัดและเงินวัดพระพุทธบาทปีหนึ่งก็หลายสิบช่างเอาเข้าประโยชน์ส่วนตนแม้นี่อาจเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มไม่ไว้วางพระราชหฤทัยพระองค์ดังเดิมก็ตามแต่ความผิดนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่นำพระองค์ไปสู่ความตายเช่นนั้นแล้วในการไต่สวนครั้งนี้ยังมีชนวนเหตุอื่นอีกหรือไม่จากการไต่สวนนอกจากเรื่องของการสะสางคดีทุจริตผิดศีลธรรมแล้วยังมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่สอกเขาไปในทางไม่น่าไว้วางใจค่ะเกี่ยวกับการซ่องสุมกำลังผู้คนของพระองค์เจ้าไกลสอนที่พบว่าขุนนางคนไหนที่มีพระไพร่พลหากยอมสวามิภักดิ์พระองค์ก็จะนับว่าเป็นพวกแต่ถ้าใครไม่ยอมก็จะถูกจองเวรหาเรื่องเอาผิดอยู่เนืองๆเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: รดรับสั่งให้ตุลาการไต่ถามพระองค์ถึงกรณีดังกล่าวนี
1: ้การที่เกลี้ยกล่อมเจ้านายขุนนางให้เป็นพักพวกมากจะคิดกบฏหรือ
2: มิได้จะก่อการกบฏแต่เป็นการเตรียมไว้หากจะมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินก็จะไม่ยอมเป็นข้าใคร
1: ถ้าได้อย่างนั้นแล้วจะเอาผู้ใดเป็นวังหน้า
2: ฉันคิดไว้ว่าจะเอากรมขุนพิพิธภูเบศ
0: คำให้การเหล่านี้นี่เองค่ะที่ไม่เพียงเผยถึงพฤติกรรมทุจริตช่อฉนแต่ยังชี้ไปให้เห็นถึงความมักใหญ่ใฝ่สูงของพระองค์เจ้าไกรสรผู้ที่พยายามสถาปนากลุ่มอำนาจของตนเองในราชสำนักและไม่อาจยอมรับการสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณเทียนบานในยามผลัดแผ่นดินและเมื่อพระองค์หลุดคำสารภาพโดยให้การไม่ยั้งพระโอษฐ์ถึงขั้นนี้เหมือนเป็นสัญญาณของการท้าทายอำนาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์ทำให้พระบรมวงศานุวงศ์และท่านเสนาบดีพากันทูลถวายความเห็นไปในทางเดียวกัน
3: หากว่าจะไม่เอาโทษหม่อมเสียเลยเลี้ยงไว้ก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจพระเจ้าค่ะ
2: กระหม่อมคิดว่าหากทรงไม่ลงโทษอันใดเลยคงเหมือนตีอสรพิษให้หลังหักระวังยากพระเจ้าค่ะ
0: ในที่สุดกรมหลวงรักรณเรศซึ่งมีพฤติกรรมรักร่วมเพศกับพวกละครแม้จะไม่มีโทษถึงตายแต่ที่เปิดเผยตัวเองว่าเตรียมจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึงขนาดวางตัววางหน้าไว้เรียบร้อยแล้วจึงถูกนำตัวไปประหารชีวิตด้วยวิธีทุบด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปทุมคงคาในวันพุธที่13ธันวาคมพุทธศักราช2391รวมพระชันษา56ปีย้อนมองคดีกรมหลวงรักรณเรศผู้ถูกถอดยศลงเหลือเพียงหม่อมไกลสอนเราอาจจะพบว่าในเรื่องราวดังกล่าวนี้ไม่เคยเป็นเส้นตรงระหว่างผู้ทำผิดกับผู้ลงโทษเพราะทุกเหตุการณ์ทุกคำกล่าวหาและทุกบทลงโทษล้วนถักทออยู่ในโครงข่ายการเมืองที่ซับซ้อนที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ตอนต้นโทษประหารผลของความผิดหรือผลของความจำเป็นทางการเมืองในห้วงเวลาที่ไม่อาจเสี่ยงแม้แต่ความคลางแคลงใจเพียงเล็กน้อยและเมื่อโครงสร้างอำนาจเป็นผู้กำหนดความหมายของคำว่าผิดคำถามย้อนกลับมาหาเราในประวัติศาสตร์ทุกยุคเรากำลังพิพากษาคนหรือพิพากษาความกลัวของสังคมในเวลานั้นกันแน่

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่

0: และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งประกาศปิดชั่วคราวหลังเสือโคร่งจู่โจมขย่ำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตริมลำห้วยทับเสลาออกมาตรการ5มาตรการป้องกันความปลอดภัยผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวว่าเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นเสือโคร่งที่อาศัยในป่าห้วยขาแข้งแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเสือตัวไหนซึ่งบริเวณใกล้เคียงพบมีรอยตีนเสือโคร่งโดยทีมวิจัยเสือโคร่งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำกำลังตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพื่อติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งล่าสุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีได้ออก5มาตรการป้องกันเหตุดังกล่าวได้แก่1เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งดำเนินการปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง2การแจ้งเตือนและการเฝ้าระวังกำชับและแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งระมัดระวังไม่ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงบริเวณสำนักงานและหน่วยพิทักษ์ป่าและการปฏิบัติงานในพื้นที่3. การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดที่เสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 4. การสร้างความร่วมมือกับชุมชนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้รับทราบเพื่อร่วมมือกันเฝ้าระวังสถานการณ์และ 5. การรายงานและขอรับการสนับสนุนสรุปรายงานสถานการณ์เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์

0: พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ1-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนอายุความคืออะไร
10: เจ๊จุ๋มที่เท้าแชร์

0: แค่หนีไปอ่ะเจไปแจ้งความหรือยังนี่ผ่านมาเดือนกว่าแล้วเนี่ย
1: ยังเลยว่าจะไปช่วงเร็วๆนี้แหละพอดีช่วงนี้มันยุ่งๆอยู่จ้าร
0: ีบๆไปหน่อยนะเจระวังจะแจ้งไม่ได้เพราะหมดอายุความ
2: อายุความก็คือเวลาที่กฎหมายเขากำหนดให้ไปแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องตามสิทธิ์ซึ่งถ้าหากปล่อยเวลาผ่านไปเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเขาจะเรียกว่าหมดอายุความฉะนั้นผลจากการทำผิดกฎหมายของคนอื่นเราต้องรีบแจ้งความดำเนินคดีก่อนที่จะหมดเวลาการแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องตามสิทธิ์นะคะ
1: ตายแล้วแล้วที่ฉันโดนโกงแชร์ไปอ่ะหมดอายุความแล้วหรือยังเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องไปโรงพักวันนี้เลยไปไปไปพาฉันไปหน่อย
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายยุติธรรม1111กด77นะ

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสันนิษฐานคิสเตช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับโดยทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั้งเครือข่ายของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยนะครับในส่วนของภูมิภาคและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและเครือข่ายยุวเด็กและสังคมนะครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการในช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆความรู้ดีๆมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นการหนิวครับและก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทาง Facebook Live นะครับของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางและในช่องทางนะครับและฟังวิดีโอออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th รวมถึง sunnydeck.com นะครับและก็ pakifm.org ฟังพร้อมกันในเครือข่ายทั้งวิวออนไลน์ Facebook Live และก็ทางวิว FM และก็ AM ทั่วประเทศครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้มีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญรุ่นแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประ

0: ที่สถาบันครอบครัวว
1: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
2: ได้จ้า
3: เอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
1: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
3: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง

0: ุนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: คิดสารดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟัง

ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะช่วงคิดสาระดีนะคะก็หยิบเอาสาระเรื่องราวดีๆที่อยู่รอบตัวเราค่ะความรู้เพิ่มเติมต่างๆนะคะมีสาระดีๆมากมายค่ะที่พร้อมให้เราเนี่ยได้เรียนรู้นะคะอยู่รอบตัวเราเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของพายุขนาดใหญ่เป็นพายุที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะหนูน้องรู้ไหมคะว่าพายุนี้คืออะไรพายุนี้คือพายุทอร์นาโดค่ะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับพายุทอร์นาโดให้มากขึ้นนะคะว่าพายุทอร์นาโดคืออะไรกันคิดสาระดีวันนี้มีคำตอบค่ะมาเริ่มต้นกันหาคำตอบว่าพายุทอร์นาโดคืออะไรค่ะพายุทอร์นาโดนะคะก็คือพายุที่มีทรงกรวยขนาดใหญ่ค่ะมองไกลๆดูคล้ายงวงช้างที่สูงขึ้นไปในอากาศค่ะเป็นพายุที่มีลักษณะคล้ายงวงช้างสีดำห้อยลงมาจากเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1กิโลเมตรแต่มีการหมุนวนของลมด้วยความเร็วสูงค่ะบางครั้งนะคะอาจสูงได้ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งภายในมวลพายุนะคะจะประกอบด้วยไอน้ำแล้วก็ฝุ่นละอองตลอดจนวัตถุต่างๆค่ะที่ถูกลมเนี่ยพัดลอยเข้ามาอยู่ในตัวพายุนะคะเนื่องจากว่าเมื่อพายุเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ใดค่ะฐานของพายุจะกวาดทุกอย่างบนพื้นไปด้วยนั่นเองค่ะพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้อย่างไรพายุทอร์นาโดค่ะเกิดจากมวลอากาศที่เย็นและหนักกว่าลอยผ่านเข้าไปใต้มวลของอากาศที่อุ่นและเบากว่าค่ะทำให้เกิดการหมุนวนของลมในแนวราบเรียกว่าขั้นแรกเลยนะคะระยะตั้งต้นต่อมาค่ะลมเริ่มยกตัวและเปลี่ยนเป็นการหมุนวนในแนวดิ่งเรียกว่าระยะลอยตัวจากนั้นค่ะเพิ่มความเร็วลมโดยมีแรงของลมนะคะมาช่วยเสริมในการหมุนทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางลดลงค่ะเรียกว่าระยะทอร์นาโดเกิดเป็นลำอากาศเป็นเกลียวตั้งสูงขึ้นในท้องฟ้าโดยที่บริเวณศูนย์กลางของทอร์นาโดจะมีความเร็วลมสูงที่สุดและมีความเร็วลมลดลงค่ะเมื่อห่างจากศูนย์กลางนั่นเองค่ะโดยต้องบอกว่าพายุทอร์นาโดเนี่ยนะคะก็เป็นการเกิดจากกระแสลมที่มีระดับความเร็วหรือว่าทิศทางที่แตกต่างกันเข้ามาปะทะกันจนเกิดการหมุนวนของอากาศจากนั้นก็ม้วนรวมกันค่ะแล้วเกิดการขยายขนาดค่ะกลายเป็นลมที่หมุนเป็นทรงกระบอกในแนวนอนและเมื่ออากาศผิวหน้าดินนะคะในบริเวณนั้นเนี่ยได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้มันอุ่นขึ้นจนเกิดการขยายตัวและลอยตัวสูงขึ้นดันลมหมุนทรงกระบอกในแนวนอนเปลี่ยนเป็นลมหมุนวนในแนวตั้งเกิดเป็นทอร์นาโดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นไปในทิศทางของพายุฝนฟ้าคะนองค่ะและรู้ไหมคะว่าเจ้าพายุทอร์นาโดเนี่ยนะคะก็มักจะไปเกิดที่สหรัฐอเมริกาค่ะสหรัฐอเมริกาจะเกิดพายุทอร์นาโดขึ้นทุกๆปีเลยค่ะแต่เป็นเพราะอะไรกันนั้นต้องมาดูกันเพราะอะไรกันทำไมพายุทอร์นาโดจึงมักจะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาค่ะจริงๆแล้วนะคะพายุทอร์นาโดสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ค่ะซึ่งทอร์นาโดเนี่ยเป็นเพียงชื่อเรียกเฉพาะของพายุที่ใช้เรียกในแต่ละพื้นที่นะคะในประเทศไทยเองเราก็มีพายุที่เป็นพายุลักษณะนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าอ่อนกำลังลมกว่านะก็คือไม่ได้รุนแรงเท่าพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ก็จะเป็นพายุในลักษณะเดียวกันนี่แหละเป็นพายุหมุนๆ นะคะเราจะเรียกพายุลักษณะนี้ว่าพายุงวงช้างโดยถ้าหากว่ามาเกิดบนบกเราจะเรียกเขาว่าลมบ้าหมูแต่ถ้าเกิดบนน้ำเราก็จะเรียกว่านาคเล่นน้ำหรือว่า water spout ค่ะแล้วทำไมพายุทอร์นาโดถึงเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศของสหรัฐอเมริกาเอื้อต่อการเกิดพายุชนิดนี้ค่ะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่จึงเอื้อต่อการปะทะกันของลมร้อนแล้วก็ลมเย็นในพื้นที่บริเวณที่เป็นพื้นที่ราบค่ะนั่นจะทำให้พายุก่อตัวส่วนมากเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แล้วก็เกิดบ่อยครั้งโดยพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะจะเกิดจากลมหนาว
ที่พัดมาจากทางทิศตะวันตก

ของประเทศแคนาดาค่ะพัดเอาความหนาวและความแห้งแล้งลงมาประกอบกับลมร้อนจากอ่าวเม็กซิโกที่พัดมาทางใต้ของทวีปนะคะลมทั้งสองนี้มาปะทะกันที่บริเวณตอนกลางของสหรัฐอเมริกาทั้งนี้นะคะบริเวณที่ก่อให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดพายุทอร์นาโดก่อตัวขึ้นเนี่ยเราจะเรียกบริเวณนั้นนะคะว่าช่องทางทอร์นาโดค่ะช่องทางทอร์นาโดนี้นะคะบริเวณสหรัฐอเมริกาตอนกลางเนี่ยปกคลุมบริเวณรัฐด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกาได้แก่รัฐดาโกตารัฐเนเบสการัฐแคนซัสรัฐอากาโฮมานะคะตอนเหนือของเท็กซัสแล้วก็ด้านตะวันออกของรัฐโคโลราโดค่ะเราจะมักจะได้ยินข่าวการเกิดพายุทอร์นาโดจากรัฐเหล่านี้บ่อยครั้งนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่องทางทอร์นาโดนั่นเองค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทำให้พายุทอร์นาโดเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ก็เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีเทือกเขาที่เป็นแนวขวางกั้นเป็นกั้นทางลมอะค่ะซึ่งหากเทียบกับทวีปยุโรปหรือว่าทวีปเอเชียที่มีเทือกเขาวางตัวในแนวตะวันตกตะวันออกแล้วเนี่ยนะคะเทือกเขาเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยกั้นขวางทางลมได้เป็นอย่างดีก็เลยทำให้ทวีปเหล่านี้เนี่ยไม่เกิดพายุที่รุนแรงอย่างพายุทอร์นาโดเท่ากับสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะพอจะนึกภาพออกไหมคะว่าคือพายุทอร์นาโดมันเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบซะส่วนใหญ่แล้วก็เลยมีความรุนแรงซึ่งทำให้ทวีปอย่างทวีปเอเชียของเราเนี่ยมีเทือกเขาอยู่จำนวนมากก็เป็นการช่วยขวางทางลมนั่นเองค่ะทีนี้ความถี่ในการเกิดทอร์นาโดค่ะทอร์นาโดในส่วนใหญ่นะคะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเนื่องจากมวลอากาศขั้วโลกภาคพื้นสมุทรเคลื่อนมาพบกับมวลอากาศเขตร้อนภาคพื้นสมุทรก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นที่ราบกว้างใหญ่นะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นตอนกลางสหรัฐอเมริกาหรือประเทศออสเตรเลียหรือในมหาสมุทรนะคะจากสถิติที่ผ่านมาค่ะ 70% ของทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเกิดบริเวณที่ราบกว้างใหญ่ตอนกลางของสหรัฐอเมริกาค่ะและเกิดจากลม3กลุ่มด้วยกันคือลมอุ่นที่มาจากความชื้นสูงจากอ่าวเม็กซิโกลมหนาวและแห้งจากประเทศแคนาดาค่ะแล้วก็ลมกรดที่เคลื่อนที่เร็วจากเทือกเขาร็อกกี้ซึ่งลมทั้ง3เนี่ยมาปะทะกันที่ราบกลางบริเวณอเมริกาเหนือจึงทำให้เกิดทอร์นาโดขึ้นค่ะโดยที่ความรุนแรงของทอร์นาโดนะคะเขามีระดับความรุนแรงค่ะระดับความรุนแรงเนี่ยจะเป็นระดับของสภาพความเสียหายจากการทำลายล้างของทอร์นาโดในปัจจุบันค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้อ้างอิงเกณฑ์การแบ่งความรุนแรงตามมาตราฟูจิต้าค่ะเป็นการแบ่งระดับความรุนแรงของทอร์นาโดออกเป็น5ระดับนะคะคือ F0 ถึง F5 ค่ะโดย F0 นะคะจะมีความเร็วลมอยู่ที่64ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงความรุนแรงก็จะเกิดทำให้กิ่งก้านต้นไม้หักต้นข้าวโพดเสียหายปล่องไฟพังนะคะระดับต่อมาค่ะคือ F1ความเร็วลมจะอยู่ที่119ถึง181กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้นะคะจะทำให้ต้นไม้เล็กๆถูกถอนรากถอนโคนรถถลายลงถนนบ้านที่ไม่มีเสาเข็มก็อาจจะพลิกได้นะคะระดับ F2 ค่ะ182ถึง253กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เนี่ยทำให้ต้นไม้ใหญ่ถูกถอนรากถอนโคนได้ค่ะบ้านเคลื่อนที่พังนะคะรถรางหรือว่ารถไฟหล่นจากรางได้ค่ะระดับ F3 ค่ะ254ถึง332กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เนี่ยต้นไม้ในป่าโดยส่วนใหญ่ถูกถอนรากถอนโคนค่ะกำแพงบ้านและบ้านอย่างดีพังรถไฟพลิกคว่ำได้ค่ะระดับ F4 ค่ะ333ถึง419กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้เริ่มฉีกขาดบ้านและรถอาจถูกดึงนะคะแล้วก็ลอยจากที่ตั้งได้เล็กน้อยค่ะและระดับ F5 ค่ะ420ถึง513กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้ฉีกขาดอย่างรุนแรงบ้านดีๆพังและหลุดลอยได้ไปไกลลดลอยไปไกลกว่า100เมตรค่ะนี่ก็เป็นระดับความรุนแรงนะคะในแต่ละระดับค่ะของการเกิดพายุทอร์นาโดนะคะแล้วที่ผ่านมาในอดีตมีการเกิดพายุทอร์นาโดกันมากน้อยแค่ไหนในช่วงปีพุทธศักราช2462ถึง2546ค่ะมีการบันทึกสถิตินะคะว่าเกิดพายุทอร์นาโดจำนวนกว่า 11,560 ลูกและมีผู้เสียชีวิตในสหรัฐ

0: อเมริกาโดยเฉลี่ยปีละ136คนตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาค่ะและนอกจากนี้ยังพบว่ามีการเกิดทอร์นาโด 1,000 ครั้งจะเป็นระดับ F0 อยู่ที่389ครั้ง F1 356ครั้ง F2 จำนวน194ครั้งระดับ F3 49ครั้งระดับ F4 จำนวน11ครั้งและระดับ F5 จำนวน1ครั้งก็แสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในระดับที่ความรุนแรงไม่มากแต่ก็ไม่ใช่ว่าความรุนแรงที่เป็นความรุนแรงมากๆจะไม่เคยเกิดขึ้นนะคะก็ยังเคยเกิดขึ้นอยู่บ้างค่ะแต่ด้วยความว่าอาจจะไม่ได้เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าความรุนแรงขนาดนี้เนี่ยนะคะแล้วเขาจะทำอย่างไรในการที่จะป้องกันตัวเองต้องบอกว่าการดูแลตัวเองนะคะในขณะที่เกิดพายุทอร์นาโดขึ้นเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ค่ะมีเทคโนโลยีในการตรวจวัดทอร์นาโดโดยมีเครื่องมือนะคะที่เป็นเครื่องมือที่วัดปริมาณหยาดน้ำฟ้าในการสะท้อนกลับของเรดาร์แล้วก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดความเร็วของการเคลื่อนที่ของหยาดน้ำฟ้าเหล่านั้นค่ะซึ่งถ้าหากว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะคะพบสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดทอร์นาโดก็จะสามารถแจ้งเตือนก่อนได้ทางการจะมีการแจ้งเตือนในทุกพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเป็นเส้นทางในการเดินทางของทอร์นาโดและประชาชนก็ควรจะปฏิบัติตามโดยที่ถ้าหากว่าอยู่ในอาคารเขาจะมีในส่วนของอาคารหลบชั้นใต้ดินค่ะเป็นใต้ดินของอาคารนะคะจะเป็นเหมือนเป็นห้องเป็นหลุมหลบภัยอะค่ะในพื้นที่ที่เสี่ยงทอร์นาโดส่วนใหญ่รัฐจะมีการกำหนดบังคับให้มีการสร้างห้องใต้ดินค่ะหรือถ้าหากไม่มีห้องใต้ดินนะคะเขาจะให้ไปหลบอยู่ในห้องขนาดเล็กๆที่ไม่มีหน้าต่างเช่นห้องน้ำจะไม่แนะนำให้อยู่ในห้องโถงใหญ่ๆของอาคารเพราะถ้าหากว่าต้องอยู่ในห้องใหญ่เนี่ยก็ควรจะอยู่ตรงกลางห้องเนื่องจากว่าทอร์นาโดส่วนใหญ่นะคะจะกระชากเศษจากมุมห้องรวมถึงค่ะก็จะต้องหาอุปกรณ์ในการป้องกันศีรษะและลำคอเบื้องต้นแต่ถ้าหากเป็นบ้านพักเคลื่อนที่ค่ะเขาจะให้รีบออกไปพักที่อื่นก่อนค่ะเพราะว่าบ้านพักเคลื่อนที่เนี่ยในระดับของความรุนแรงต้นๆเนี่ยก็เริ่มทำให้บ้านพักเคลื่อนที่เนี่ยมีความเสียหายได้แล้วนะคะสำหรับคนที่อยู่นอกอาคารเขาก็จะให้รีบกลับเข้าในอาคารแต่ถ้าหากว่าไม่มีอาคารป้องกันจริงๆให้หมอบคานอยู่ในคลองหรือว่าที่ลุ่มต่ำค่ะแต่ก็ควรระวังเรื่องของการที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากการปั่นป่วนของน้ำของทอร์นาโดนั่นเองค่ะแล้วก็ควรจะต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันศีรษะและลำคอค่ะส่วนกรณีการอยู่ในรถนะคะการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดพายุทอร์นาโดคือต้องออกจากรถทันทีค่ะปฏิบัติตามกรณีที่อยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านพยายามอย่าขับรถฝ่าทอร์นาโดเพราะว่าทอร์นาโดมันสามารถเปลี่ยนทิศทางของรถได้นะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และถ้าหากทอร์นาโดขนาดใหญ่อาจจะยกรถขึ้นไปบนอากาศได้เลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพายุที่พามาทำความรู้จักกันนะคะถ้าบ้านเราคงจะได้เห็นพายุเกลียวที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะที่เรียกกันว่านักเล่นน้ำหรืออาจจะเคยเจอเป็นลักษณะของลมบ้าหมูบ้างแต่ไม่บ่อยนักนะคะแต่ในสหรัฐอเมริกาจะเกิดค่อนข้างรุนแรงกว่าค่ะนี่ก็ทำความรู้จักกันกับอีกหนึ่งพายุนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องเจอพายุเหล่านี้เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้มดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คิดสาระดีไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทาง

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในช่วงนี้ครับก็จะมีนิทานสื่อดีๆให้กับน้องๆ นะครับเป็นนิทานผลิตโดยทางด้านของไทย TBS Podcast นะครับกับนิทานผสมภาษาพาสนุกนะครับก็มาติดตามกันนะครับภาษาพาสนุกเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันแล้วก็ต่อด้วยนะครับต่อด้วยนิทานจากทางด้านของมสว.นะครับเป็นนิทานสื่อเสียงนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนะครับนิทานเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามกันได้นะครับก็มีหลายเรื่องหลายตอนเลยทีเดียวนะครับก็ต่อเนื่องกันนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากน้องๆในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามนิทานชุดแรกกันนะครับทั้งของไทย TBS Podcast ผู้ผลิตนะครับกับนิทานผสมภาษาพาสนุกครับ
4: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ำและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนที่ห้องใต้หลังคาไปฟังกันเลย
5: ในเช้าวันที่ลุงหมีชักชวนเด็กๆทำความสะอาดในบริเวณฟาร์มกันอย่างสนุกสนานและในวันนี้เกิดมีเรื่องราวที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรติดตามไปด้วยกันเลยดีกว่าจ้าเด็กๆวันนี้ลุงหมีอยากจะชวนเด็กๆมาช่วยกันทำความสะอาดฟาร์มของเรากันนะ
6: ด้วยความยินดีครับลุงหมี
7: แล้วเราจะเริ่มทำอะไรกันก่อนดีล่ะครับ
5: เดี๋ยวลุงหมีเนี่ยจะไปทำความสะอาดที่โรงนาส่วนกระต่ายและลิงจ๋อลุงหมีรบกวนเริ่มทำความสะอาดที่ห้องใต้หลังคาในบ้านพักของลุงหมีให้ก่อนนะ
6: ได้ครับลุงหมี
5: ทั้งหมดแยกย้ายกันไปทำความสะอาดตามที่ตกลงกันไว้โดยที่กระต่ายและลิงจ๋อตกลงกันว่าจะเริ่มต้นกันที่ห้องใต้หลังคาที่บ้านพักของลุงหมี
7: เจ้ากระต่ายงั้นเราไปที่ห้องใต้หลังคากันเถอะ
5: ได้สิไปกัน
7: นั่นไงฉันว่าแล้วเชียวลุงหมีเนี่ยชอบนั่งอ่านหนังสือแล้วก็วางแก้วกาแฟลืมไว้ทุกทีเลย
8: โอ้โหห้องใต้หลังคาลุงหมีหนังสือเยอะเหมือนกันนะลิงจ
7: ๋
8: อ
7: ใช่แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยนะสิ ฝุ่นเต็มเลย
8: เอ้า
7: โอ้หนังสือเล่มนั้นฝุ่นหนาเตอะเลย
5: ทั้งสองช่วยกันปัดฝุ่นเช็ดถูทำความสะอาดที่ชั้นหนังสือแล้วทันใดนั้นเองทั้งสองก็สะดุดตับหนังสือเล่มหนาปกแข็งสวยงามที่หน้าปกหนังสือเขียนไว้ว่า
8: ลิงจอลิงจอมาดูหนังสือเล่มนี้สิที่หน้าปกอ่ะมีคำว่า time T-I-M-E time เวลา
6: T-I-M-E timeเวลา
7: แล้วก็ machine m a c h i n e machine เครื่องจักร
6: m a c h i n e machine เครื่องจักรรวมกันเป็น time machine
7: time machine t i m eM-A-C-H-I-N-E Time Machine เครื่องย้อนเวลา

0: M-A-C-H-I-N-E Time Machine เครื่องย้อนเวลา
1: ท่านใดนั่นเองก็เกิดลำแสงสีรุ้งกระจายทั่วห้องใต้หลังคากระต่ายและลิงจ๋อตื่นเต้นและตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองก็หายตัวไปข้ามจานเวลาไปทั้งสองออกเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตที่ซึ่งทั้งสองได้พบกับอัศวินและเจ้าหญิงรวมทั้งเจ้ามังกรเขายังต้องเข้าร่วมการแข่งขันประลองยุทธ์อีกด้วยเห็นไดโนเสาร์และมนุษย์ถ้ำและทั้งสองก็ได้เห็นภาพเรื่องราวของตัวเองในอดีตที่ลุงหมีเคยดูแลทั้งสองเคยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมทั้งสองมาด้วยกัน
2: โอ้โหนี่เรากำลังอยู่ในอดีตแน่ๆเลยเจ้ากระต่าย
0: past p a s t past อดีต p a s t past อดีต
3: ใช่ฉันจำได้ตอนที่ลุงหมีเอานมมาป้อนลิงจ๋อแต่ว่าลิงจ๋อได้แต่ร้องไห้ไม่ยอมกินนมอยากแต่จะออกไปปีนต้นไม้เล่นอย่างเดียวเลย
2: จริงด้วยนะกระต่ายฉันว่าเราลองข้ามเวลาไปดูในอนาคตกันไหม future f u t u r e future อนาคต
0: F U T U R E future อนาคต
2: ไปอนาคต
1: แล้วลำแสงสีรุ่งก็พาทั้งสองเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตทั้งสองได้เห็นรถดินได้หุ่นยนต์และเมืองต่างๆที่มีตึกสูงเต็มไปหมดและบ้านบางหลังก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าและในเวลานี้รอบๆบริเวณฟาร์มต้นไม้ก็หายไปกลายเป็นตึกสูง

0: ที่หน้าฟาร์มแต่ในวันนี้ลุงหมีก็ได้จากพวกเขาไปแล้วทั้งกระต่ายและลิงจ๋อเสียใจมากที่ลุงหมีจะต้องจากพวกเขาไปในอนาคต
1: ลิงจ๋อฉันว่าพวกเรากลับไปในเวลาปัจจุบันดีกว่า
2: present P R E S E N T present ปัจจุบัน
3: P R E S E N T present ปัจจุบัน
4: ใช่ๆกระต่ายฉันน่ะคิดถึงลุงหมีจริงๆเลยอะ
0: และทันใดนั้นเองลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็เดินทางข้ามเวลากลับมายังเวลาปัจจุบันที่ห้องใต้หลังคาลิงจ๋อกระต่ายเป็นยังไงกันบ้างฮะทำความสะอาดห้องใต้หลังคาให้ลุงเรียบร้อยหรือยัง
4: เรียบร้อยครับลุงหมี
0: เก่งมากลงมากินขนมกันดีกว่าลุงหมีทำขนมอร่อยอร่อยมาให้พวกเธอกินกันด้วยนะกระต่ายและลิงจ๋อลงมาจากห้องใต้หลังคาแล้วก็โผล่เข้าไปกอดลุงหมีในทันที
4: พวกเรารักลุงหมีคิดถึงลุงหมี
5: ลุงหมีจะพวกเราไปไหนนะครับ
4: ลุงหมี
5: คิดถึงลุงหมี
0: จ้าจ้าจ้าโอ้ยเอ้ยลุงหมีไม่ไปไหนหรอกก็ลุงหมีอยู่นี่ไงแต่พวกเธอเนี่ยเป็นอะไรกันฮะทำไมดูแปลกๆไปเนี่ยฮะ
4: ก็พวกเราอ่ะคิดว่าลุงหมีจะตายจากพวกเราไปในอนาคตนะครับลุงหมี
0: ฮะโอ้แม่นี่ลุงหมีจะบอกอะไรให้นะในอนาคตเนี่ยลุงหมีก็ต้องแก่ขึ้นและลุงหมีก็จะหมดแรงและเมื่อถึงเวลาลุงหมีก็ต้องตายจากพวกเธอไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดานะพวกเธอเองก็เหมือนกันเกิดมาเป็นเด็กน้อยแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่พออายุมากขึ้นพวกเธอก็จะกลายเป็นคนที่แก่แล้วก็ชราลงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นนะพวกเธอเองก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นเรื่องอนาคตนะมันยังมาไม่ถึงหรอกพวกเธอไม่ต้องไปกังวลมากไปนะอ้อ

0: อย่างอะไรที่มันผ่านไปแล้วในอดีตเนี่ยก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ด้วยนะเพราะอย่างนั้นลุงหมีว่าพวกเธอเนี่ยอยู่กับปัจจุบันกันดีกว่าไหม
1: ดีครับลิงจ๋อจะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกวันเลยครับ
2: พวกเราจะขยันเรียนหนังสือไม่ดื้อแล้วก็เป็นเด็กดีของลุงหมีตลอดไปนะครับ
0: จ้าเอาล่ะลุงหมีว่าพวกเป็นกันกันนะลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายรู้สึกขอบคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็มีความสุขเช่นกันที่ได้กลับมาในปัจจุบันอยู่กับวันนี้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขเป็นเด็กดีของลุงหมีเพราะว่าพวกเขารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคต

าสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเด็นเด็ก
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
2: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรี

0: เดินเดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: นายพรานผลาญป่าณป่าแห่งนี้ล้วนมีพันไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่สุขใจรื่นรมวันหนึ่งนายพรานถือขวานเดินชมตัดไม้ทับถมให้สมดังใจสัตว์ป่าแตกตื่นสะอื้นร่ำไห้ต้นไม้หายไปเอ๊ะใครคนทำเกิดอะไรขึ้นที่อยู่ไม่มีชีวีชอกช้ำรอกเอ่ยทำ
1: ไรทำบ้านเรา
0: หน้าดินทลายกระต่ายแสนเศร้า
2: ที่อยู่ของเราแต่เขาทำลาย
0: บ้านเรือนมนุษย์ชำรุดเสียหายน้ำมามากมายท่วมหายทันตาภัยความแห้งแล้งระแหงไร่นาพืชสวนโรยราจะหาพึ่งใครโลกร้อนเหลือทนเกินคนรับไหวทำการสิ่งใดหมดไร้เรี่ยวแรงนายพรานจึงได้เข้าใจรู้แจ้งผลกรรมแสดง

0: แรงของตน
1: ต้นไม้ถูกตัดหมดเลย
2: แย่ yeah, แล้ว
0: โค่นถอนตัดไม้สัตว์ได้รับผลน้ำหลากท่วมท้นพืชผลเสียหายร่วมกันปลูกฝังก็ยังไม่สายอย่าตัดทำลายป่าไม้ของเรา

0: ราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

0: บริษัทนามีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่ๆนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 ถึงม.6 และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.com หรือโทรสอบถามที่เบอร์02-648-8000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์
2: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสอะไรต้องคิดก่อน
3: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
4: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
4: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
5: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
6: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับก็อย่างที่บอกครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับว่าเดี๋ยวนี้กลุ่มมิจฉาชีพนะครับเขามายกระดับขึ้นมาเขาใช้ AI มาหลอกเหยื่อนะครับ4กลุ่มยอดฮิตมิจฉาชีพนะใช้ AI หลอกเหยื่อครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเจ้าที่ของรัฐเนี่ยครับเป็นตำรวจเป็นผู้พิพากษาเป็น DSI เป็นปปช.เป็นปปง.หลอกว่านะเป็นเจ้าที่ของรัฐนะมาตรวจสอบเงินในบัญชีของเราเนี่ยผิดกฎหมายให้โอนไปตรวจสอบบอกแล้วคุณผู้ฟังครับจะโอนได้ไงครับเงินอยู่ธนาคารก็ให้ไปอายัดธนาคารสิจริงป่ะนะครับถ้ามาแบบนี้อย่าไปเชื่ออย่าไปโอนนะครับสองครับหลอกเป็นนักธุรกิจและก็กลุ่มนักลงทุนครับก็มีคลิปสัมภาษณ์พิเศษชวนลงทุนพอโอนไปแล้วหายไปเลยนะครับกลุ่มที่สามคือกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังครับดารานักแสดงต่างๆเนี่ยนะครับก็นำคลิปเขาปลอมตัวเขานะว่าตัวจริงเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับตัวปลอมเป็น AI หมดเลยนะครับเหมือนยังกระแกะเลยนะครับแล้วก็สร้างเป็นคลิปนะครับโปรโมทสินค้าหลอกลวงลงทุนหลอกให้โอนเงินนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันนะครับและกลุ่มที่4ครับเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ครับวันนี้มิจฉาชีพใช้ AI ปลอมตัวเป็นแพทย์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญรีวิว

0: อาหารเสริมมียาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมอ้างสรรพคุณเกินจริงนะครับนะหลอกลวงนะครับให้ซื้อนะหลอกให้เกิดความน่าเชื่อถือนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะครับเดี๋ยวนี้ AI นะครับสามารถจะสร้างนะตัวละครแทนเราได้เลยนะครับเป็นตัวเราเลยดังนั้นเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเขาเรียกว่าหนังนะหนังแนวตั้งละครแนวตั้งใช่ไหมผ่านทางFacebook นะอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตนะครับจะเป็น AI นะในการสร้างหนังสั้นนะละครแนวตั้งเนี่ยนะครับที่เราติดกันงอมแงมกันอยู่ขณะนี้นะครับดูให้ดีครับบางคนไม่รู้เลยว่าเป็น AI คือใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างขึ้นมาครับเหมือนจริงเลยนะครับจากนั้นก็ต้องฝากทุกท่านนะครับว่าอย่าเชื่อแค่เห็นหน้าหรือแค่ได้ยินเสียงครับก่อนซื้อก่อนโอนก่อนแชร์ตรวจสอบบัญชีช่องทางของคนนี้นะก่อนนะครับอย่าเพิ่งโอนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตรวจสอบง่ายครับก็พิมพ์ Google ได้เลยนะครับก็พิมพ์เข้าไปชื่อบริษัทนี้ชื่อเบอร์นี้เดี๋ยวยังไงก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็นะตรวจสอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับและที่สำคัญนะครับตรวจสอบนั้นเดี๋ยวนี้ทางด้านของตรวจไซเบอร์เองก็จะมีในส่วนของเว็บให้ตรวจสอบบัญชีก่อนโอนนะครับว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่นะครับก็ต้องฝากทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์นะครับกลุ่มมิจฉาชีพก็เอาเรื่องราวดีๆนี่แหละมาทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นช่องทางหากินโกงเงินหลายคนก็กว่าจะเก็บเงินได้100,000ได้100,000เนาะทั้งชีวิตนะครับปรากฏว่าหายไปในพริบตาพอโอนไปแล้วเนี่ยมันหายไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องฝากกันนะครับเตือนกันครับว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ลูกเราวิดีโอคอลมานะต้องเช็คก่อนนะฮะอย่าเชื่อการวิดีโอคอลผ่านทางไลน์นะครับตอนนี้ต้องเช็คก่อนหรือไม่งั้นก็วิธีทางแก้ก็คือมีรหัสผ่านด้วยครับถามสิถ้าเป็นกลุ่มวิชาชีพเขาต้องรู้สิว่าน้าหนูชื่อเล่นอะไรใช่ไหมเราเคยไปเที่ยวที่ไหนครั้งแรกอะไรเงี้ยไม่รู้หรอกใช่ไหมแล้วอาจจะบอกว่าถ้าเกิดพ่อถามว่าลูกไปเที่ยวที่ไหนเป็นรหัสผ่านของเรานะก็ตอบว่าแมวนี่นะถ้าเกิดครับลูกไปที่ไหนจำไม่ได้พ่อไปทะเลหรือเปล่าตัวปลอมแล้วเพราะเรามีรหัสร่วมกันไงใช่ป่ะจำได้ไหมไปเที่ยวที่ไหนคำตอบคือแมวถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวจริงจริงไหมครับตัวจริงดังนั้นก็เวลาคุยกับที่บ้านนะครับก็ใช้รหัสผ่านแต่อย่าไปเอารหัสผ่านแบบผมนะเพราะตอนนี้กลุ่มมิจฉาชีพฟังรายการเราอยู่เดี๋ยวเขาก็จะเอานะอ๋อถ้าถามว่าไปเที่ยวไหนตอบว่าแมวไม่ได้แต่เราต้องเปลี่ยนคำถามแล้วเปลี่ยนคำตอบให้รู้กัน2คนนะครับก็ต้องฝากไว้นะเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์นะแม่อยู่ยากไปนะแต่ก็อย่างน้อยต้องมีสตินะครับมีสตินะเราจะมีสตังค์เราจะไม่โอนไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงเปิดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรยกระดับกล้วยหอมทองต้นแบบสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่เกษตรกรณแปลงต้นแบบกล้วยหอมทองตำบลแม่ขลีอำเภอตำหมดจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรแปลงต้นแบบเกษตรกรแปลงขยายผลและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับคุณภาพผลผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า100คนประกอบด้วยเกษตรกรแปลงต้นแบบเกษตรกรแปลงขยายผลหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดฐานเรียนรู้4ฐานได้แก่การจัดการโรคและแมลงศัตรูการจัดการดินและปุ๋ยการอนุบาลต้นพันธุ์กล้วยหอม

อย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า100คนประกอบด้วยเกษตรกรแปลงต้นแบบเกษตรกรแปลงขยายผลหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดฐานเรียนรู้4ฐานได้แก่การจัดการโรคและแมลงศัตรูการจัดการดินและปุ๋ยการอนุบาลต้นพันธุ์กล้วยหอม